สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี

หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมทั้งนี้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมุ่งส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะทั้งด้านกายภาพสังคมการเรียนรู้และจิตใจผ่านความร่วมมือของวัดประชาชนภาครัฐและองค์กรภาคีเครือข่ายโดยนำแนวทาง5สอมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่และสร้างวินัยก่อนต่อยอดไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพื้นที่แห่งการพัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งการรวมพลังจัดกิจกรรมพร้อมกันณวัดต่างๆทั่วประเทศในครั้งนี้

0: เถรสมาคมเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติพร้อมเพียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงประสงค์นิกรชาวไทยที่เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรยังได้นำคณะสงฆ์ภาคีความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทั่วประเทศปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ก็รู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีสำคัญในวันนี้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่บำเพ็ญต่อปวงชนชาวไทยนะครับก็ถือโอกาสในวันนี้ที่ทางอำเภอธัญบุรีร่วมกับทางวัดเขียนเขตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้นำพุทธศาสนิกชนมาร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังนั่นก็คืออยากจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสานะคะรวมไปถึงการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขค่ะโดยทางวัดแล้วก็โรงเรียนเป็นเครือข่ายร่วมกันในการสร้างพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับนักเรียนค่ะประทับใจนะคะที่เด็กๆกล้าแสดงออกนะคะรวมไปถึงการที่ทำงานนะคะเป็นจิตอาสาให้กับสังคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เสริมสร้างศักยภาพเด็กๆในครั้งนี้ค่ะ
0: ส่วนวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมะออนไลน์แม้จะอยู่ห่างไกลแต่สามารถสั่งสมบุญร่วมกันได้อย่างไร้พรมแดนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เนมินได้นำสาธุชนทั้งที่เดินทางมาที่วัดและร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายตามแนวทางวิชาธรรมกายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เล่าถึงประวัติโดยย่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงเส้นทางการสร้างบารมีการสละความสุขทางโลกเพื่อออกผนวดตราบจนกระทั่งพระองค์ทรงยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการฝึกตนและทำสมาธิภาวนาจนสามารถตรัสรู้ธรรมอันบริสุทธิ์กลายมาเป็นหลักธรรมคำสอนที่สร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลกมาจนถึงปัจจุบันโดยบรรยากาศตลอดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านซึ่งต่างสะท้อนผลของการปฏิบัติธรรมว่าการฝึกสมาธิออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในช่วยลดทอนความเครียดและความวิตกกังวลจากการดำเนินชีวิตในต่างแดนทั้งนี้วัดพระธรรมกายแคนซัสยังคงเดินหน้าเปิดพื้นที่สันติสุขผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาธิเป็นสะพานเชื่อมใจคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันและในวันนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัย

ด้วยยอดสวด 8,657 ล้าน 585,858 จบซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพระรหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ช่วงชีวิตของคนเรานั้นน่ะสั้นนักการยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างจะต้องใคร่ครวญให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินตราที่เสียไปเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและโอกาสดีๆที่ต้องสูญเสียไปด้วยแต่การลงมือทำความดีนั้นไม่มีการสูญเสียมีแต่ได้อย่างเดียวการที่เราให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาล้วนได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการทำบุญไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะนอกจากจะได้กำไรชีวิตแล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญไปนำไปใช้ในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาต้องรีบสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจหยุดใจนิ่งจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกกระทั่งในน้ำก็ด้วยความคิดว่าเมื่อเกิดกิจจำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราคนฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือเพื่อพ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อพ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยคือเกิดข้าวยากหมากแพงบ้านเมืองเกิดการขาดแคลนอาหารหรือเพื่อใช้ในเวลามีพยันตรายต่างๆ

ขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีในน้ำลึกถึงเพียงนั้นจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีขุมทรัพย์เคลื่อนที่ไปบ้างก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้บ้างก็มีบางทีพวกนาคเคลื่อนย้ายไปบ้างก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปบ้างก็มีหรือบางทีมันก็เผลอก็มีญาติผู้ไม่เป็นที่รักมาขโมยหรือขุดเอาไปบ้างก็มีเมื่อเขาสิ้นชีวิตต้องละจากโลกนี้ไปขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไปไม่สามารถนำติดตามไปได้ขุมทรัพย์โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทคือ 1. ถาวรนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นที่ดินเลือกสวนไร่นาอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นประเภทที่2ชังคมนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นข้าทาสบริวารช้างม้าวัวควายแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นประเภทที่3อังคสมนิธิคือขุมทรัพย์ที่ติดตัวเช่นวิชาความรู้ศิลปวิทยาต่างๆรวมทั้งความสามารถพิเศษของแต่ละคนเป็นต้นขุมทรัพย์ประการที่4อนุคามิกนิธิคือขุมทรัพย์ทางคุณธรรมได้แก่บุญกุศลความดีซึ่งเกิดจากการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญบุญญากิริยาวัตถุ10ประการหรือบารมี10ทัศน์เป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ถาวรที่สุดขุมทรัพย์ประการสุดท้ายนี่แหละที่เราจะต้องแสวงหากันให้มากๆและก็ต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นมาในตัวให้ได้พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วโดยการนำทานรักษาศีลสัญญมะคือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ต่างๆหมายถึงการเจริญสมาธิภาวนาและสำรวมอินทรีย์ทั้ง6เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมะหมายถึงการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองข่มใจไม่ให้กิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจได้ผู้มีปัญญาควรฝังขุมทรัพย์ไว้ในพระเจดีย์ในประสงค์ในบุคคลในแขกที่มาหาในบิดามารดาหรือหมู่ญาติหมายความว่าให้ทำการนอบน้อมบูชากราบไหว้พระเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบูชาพระสงฆ์ด้วยการถวายทานคอยอุปถากดูแลให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมให้ความเคารพกราบไหว้รู้จักเข้าไปหาและสนทนาธรรมกับท่านเป็นประจำให้ความเคารพในท่านผู้มีคุณธรรมทั้งที่เป็นเด็กเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในการต้อนรับปฏิสันถารกับแขกที่มาเยือนรวมไปถึงการเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีโดยการบำรุงบิดามารดาสงเคราะห์ท่านให้มีความสุขในโลกนี้และแนะนำท่านให้เกิดศรัทธาในการนำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาท่านจะได้มีบุญติดตัวไปเป็นการช่วยปิดนรกเปิดสวรรค์และนิพพานให้กับท่านนี่ก็เป็นหลักย่อๆในการฝังขุมทรัพย์กันนะจ๊ะ

เมื่อสั่งสมบุญตามที่พุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วจะเกิดผลน่าอัศจรรย์อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าคุ้มทรัพย์ที่ผู้มีปัญญาได้ทำเช่นนี้ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นจะขนออกไปก็ไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาจะพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเราอื่นทั้งโจรก็ลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นขุมทรัพย์อันติดตามตัวเราตลอดไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลอันใดผลอันนั้นทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งผ่องใสมีเสียงไพเราะสนุกโสดมีสวดทรงสมส่วนมีรูปร่างสวยสดงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นการได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพวกพ้องบริวารห้ามล้อมทุกอย่างที่กล่าวมานั้นจะสำเร็จได้โดยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในประเทศความเป็นอิสระความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตความสุขอันน่าพอใจของพระเจ้าจักรพรรดิและแม้ความเป็นจอมเทพของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญสมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาหมายถึงความเพียบพร้อมที่มิตรที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมสามารถที่จะแนะนำเส้นทางสวรรค์และนิพพานให้ได้เช่นเพื่อนสหพรหมจารีหรือเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ดำรงตนน่าเคารพประกอบด้วยความเพียรโดยแยบคายเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบรมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญบุญญสัมภิทาหมายถึงความถึงพร้อมแห่งบุญนั้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์จึงสรรเสริญการที่บุคคลได้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางมาแห่งความสุขทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระล้วนเกิดจากบุญซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งสิ้นขณะเดียวกันความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอก็เพราะบาปอกุศลที่เคยทำเอาไว้ความสุขเป็นผลจากการสั่งสมบุญความทุกข์เป็นผลจากการสั่งสมบาปนี่ก็เป็นหลักเหตุและผลง่ายๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อก็ได้ยกพระสูตรนี้มาก็เพื่อต้องการให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้จะได้เห็นคุณค่าของการฝังขุมทรัพย์คือบุญอันจะเป็นเสบียงติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติดังนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นสั่งสมบุญบุญจะได้อำนวยสุขให้เราสมความปรารถนาในทุกสิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ
ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่160จากตอนที่แล้วเมื่อสุวโปดกกลับมาถึงเรือนของมโหสถบัณฑิตโดยสวัสดิภาพก็มีอาการร่าเริงยินดีรีบบินตรงเข้าไปหามโหสถแล้วจับลงที่บ่าเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นความลับสำคัญมโหสถรู้สัญญาณนั้นแล้วก็ไม่รอช้ารีบพาสุวโปดกขึ้นไปบนยอดปราสาทเพื่อไต่ถามเรื่องราวทั้งหมดทันทีเมื่อได้ฟังความลับจากสุวโปดกแล้วมโหสถถึงกับรำพึงในใจว่านั่นอย่างไรล่ะเราคาดไว้ไม่มีผิดแผนการของเกวัฏปุโรหิตน่ะช่างร้ายกาจนักแต่ถึงอย่างไรเนี่ยความพินาศก็จงอย่าได้มีแก่เจ้าเหนือหัวของเราเลยเราควรที่จะสนองคุณแด่พระองค์ครั้นคิดหาอุบายป้องกันพยันตรายเบื้องหน้าที่จะเกิดขึ้นแก่พระเจ้าวิเทหราชได้แล้วจึงรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีพร้อมกราบทูลถามถึงเรื่องที่พระองค์จะทรงตัดสินใจเสด็จไปปัญจาลนครจริงหรือพระเจ้าวิเทหราชตรัสรับคำว่าเราต้องไปแน่และจะไม่เปลี่ยนใจอีกเป็นอันขาดครั้นแล้วมโหสถจึงถือโอกาสนั้นกราบทูลความประสงค์ของตนว่าถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะขออาสาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อเตรียมสร้างพระราชวังไว้ภายในปัญจาลนครเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้ใช้เป็นที่ประทับอยู่ที่ปัญจาลนครและหากการก่อสร้างเสร็จลงเมื่อใดเนี่ยข้าพระองค์ก็จะรีบทูลเชิญเสด็จพระองค์ในทันทีพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำทูลของมโหสถแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักเพราะทรงเห็นว่านอกจากมโหสถบัณฑิตจะไม่ได้ละทิ้งพระองค์แล้วเขายังได้ช่วยให้ความปรารถนาของพระองค์

ำเร็จตามพระประสงค์อีกด้วยดีแล้วพ่อบัณฑิตหากเธอต้องการใช้สอยสิ่งใดเนี่ยเราก็อนุญาตให้เธอนำไปได้เต็มที่ตามที่เธอต้องการท้าวเธอตรัสด้วยทรงปลื้มพระทัยขอเดชะเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ขอพระราชทานไพร่พลและพาหนะรวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการก่อสร้างพระพุทธเจ้าค่ะเอาเลยพ่อบัณฑิตต้องการเท่าไหร่ก็เชิญจัดสรรเอาไปตามที่ต้องการเถอะมโหสถบัณฑิตได้กราบทูลต่ออีกว่าขอเดชะข้าพระองค์ขอพระกรุณาโปรดให้เปิดเรือนจำทั้งสี่แห่งโดยการให้ปลดโซ่ตรวนพวกนักโทษทุกคนแล้วขอให้นักโทษทั้งหลายเหล่านั้นได้เดินทางไปกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อเป็นกำลังในการสร้างพระราชวังพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงอนุญาตให้มโหสถทำตามความปรารถนาได้ทุกประการเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วมโหสถจึงได้สั่งให้ปล่อยนักโทษออกจากเรือนจำทั้งสี่แห่งโดยการถอดเครื่องจองจำออกทุกคนแล้วรวบรวมผู้ที่ช่ำชองในงานศิลปกรรมต่างๆให้เป็นหัวหน้าในงานนั้นๆโดยแบ่งงานตามความถนัดทั้งช่างไม้ช่างทองช่างเหล็กช่างหนังช่างสลักหินช่างจิตรกรรมช่างอิฐช่างปูนเป็นต้นแต่ละช่างล้วนมีพละกำลังและความสามารถเชี่ยวชาญในศิลปกรรมนั้นๆส่วนผู้ที่องค์อาจกล้าหาญชำนาญในการสู้รบก็คัดเลือกเข้าไว้ในกองพลโยธารวมได้18เหล่านักโทษเหล่านั้นเมื่อได้รับอิสรภาพแล้วต่างก็พากันดีใจปรารถนาจะได้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดมโหสถบัณฑิตและพร้อมจะทำตามคำสั่งของมโหสถทุกประการเมื่อคัดกำลังพลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ตระเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการก่อสร้างให้พอแก่การใช้สร้างพระนครโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งประการใดหลังจากรวบรวมไพ่พลพาหนะและผู้ช่ำชองในศิลปะนั้นๆเป็นกองพลใหญ่ตามที่ต้องการแล้วมโหสถจึงได้ยกขบวนนั้นออกจากมิถิลานครแล้วมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครในทันทีในระหว่างหนทางที่จะไปสู่ปัญจาลนครมโหสถบัณฑิตได้ให้ช่างที่ติดตามขบวนมาช่วยกันสร้างพลับพลาที่ประทับปลายทางไว้เป็นระยะระยะทุกๆหนึ่งโยชน์แล้วจัดสรรอำมาตย์ให้เฝ้าประจำอยู่แต่ละพลับพลาพร้อมสั่งกำชับด้วยว่าในเวลาที่พระราชาของพวกเราได้เสด็จกลับมิถิลานครพร้อมด้วยพระนางปัญจาลจันทีเนี่ยขอพวกท่านจงถวายการปรนนิบัติแด่ทั้งสองพระองค์โดยการเตรียมจัดช้างม้าและรถไว้ให้พร้อมทั้งคอยระวังป้องกันมิให้กองกำลังของฝ่ายปัญจาลนครติดตามมาได้เพื่อให้พระองค์เสด็จถึงมิถิลานครโดยเร็วที่สุดมโหสถได้จัดเตรียมการโดยรอบคอบทุกๆระยะหนึ่งโยชน์ตลอดทางเป็นที่พักระหว่างทางของพระเจ้าวิเทหราชทั้งหมด98หลังเมื่อเดินทางถึงฝั่งแม่น้ำคงคามโหสถได้เรียกอานันทอมาตย์มาแล้วสั่งการว่าอานันทะท่านจงพาช่างไม้300คนไปทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคา

เตรียมต่อเรือขนาดใหญ่ไว้300ลำแล้วหาไม้ที่จะใช้สร้างพระนครเนี่ยคัดเอาเฉพาะไม้ชนิดเบาแล้วบรรทุกเรือที่เตรียมไว้ล่องเรือมาส่งให้เราโดยเร็วเมื่ออนันทอมาตย์รับคำสั่งแล้วก็รีบพากำลังช่างไม้ทั้ง300คนไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายทันทีขณะเดียวกันมโหสถพร้อมกองกำลังที่เหลือก็พากันลงเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับที่ตั้งของเมืองปัญจาลนครหลังจากข้ามฝั่งมาได้ประมาณครึ่งโยชน์มโหสถสังเกตเห็นหลักปักเขตก็รู้ว่าบัดนี้ตนกำลังเข้าสู่เขตแดนปัญจาลนครแล้วทันทีที่เหยียบเท้าก้าวแรกลงบนดินแดนของฝ่ายศัตรูมโหสถก็ได้เริ่มต้นกำหนดแผนการไว้ในใจคำนวณนับระยะทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินแต่ละก้าวในแดนศัตรูเป็นการวัดระยะทางเพื่อให้ทราบว่ามีระยะทางจากนี้ถึงนี้น่ะใกล้ไกลเพียงใดทางใดสะดวกปลอดภัยบริเวณใดควรสร้างอุโมงค์บริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระนครและบริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระราชนิเวศหลังใหม่นี้เป็นวิสัยของบัณฑิตที่ไม่ประมาทเมื่อย่างก้าวเข้าสู่ดินแดนของฝ่ายตรงกันข้ามจะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวโดยละเอียดทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อหาทางเอาตัวรอดปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้เข้าไปสู่ภายในเมืองปัญจาลนครแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

อากงเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอากงได้รู้สึกสำนึกรักบ้านเกิดจึงได้เดินทางไปประเทศจีนเพื่อช่วยประเทศจีนลบอากงได้ไปรู้จักชาวจีนคนหนึ่งซึ่งชาวจีนคนนี้เห็นว่าอากงกล้าหาญดีมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่จึงยกน้องสาวให้อากงดูแล พ่ออากงได้น้องสาวชาวจีนคนนั้นแหละก็พามาแต่งงานที่จังหวัดสุรินทร์ทันทีเลยไม่ได้เข้าร่วมทำสงครามน้องสาวชาวจีนนั้นก็คืออาม่าของผมแหละเลยอดทำสงครามไปเลยอากงอาม่ามีลูกสาวอยู่สองคนซึ่งลูกสาวคนที่สองก็คือแม่ของผมครับตั้งแต่ผมจำความได้ก็เห็นอาม่าเป็นอัมพาตนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วแม่ลายฟังว่าอากงนักรบดูดฟินจนตายตั้งแต่แม่ยังเด็กส่วนอาม่าที่บ้านปลายชีวิตถูกลูกสาวคนโตขอยืมเงินไปหลายหมื่นบาทแล้วขอลืมอาม่าก็เสียใจมากจึงไปกินยาบำรุงจีนจนน็อกล้มลงเป็นอัมพาตเพราะกินเกินขนาดประชดลูกสาวคนโตฝรั่งคุณแม่จึงไปรับอาม่ามาดูแลที่บ้านและเสียชีวิตอย่างสงบรวมอายุได้66ปีแม่ของผมมีอาชีพเป็นครูคุณครูใหม่แล้วได้รู้จักคุณพ่อของผมจากเพื่อนๆที่เป็นแม่สื่อให้พ่อและแม่จึงแต่งงานกันมีลูกทั้งหมด3คนผมเป็นคนสุดท้องเมื่อตอนแม่คลอดลูกคนที่2ออกมาซึ่งเป็นลูกสาวที่น่ารักมากเป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่ร้องไห้ไม่งอแงเหมือนเด็กคนอื่นเลย ผ่านไปหลายปี ก็เป็นอย่างนี้อีกจนแม่เริ่มสงสัย เพราะนอกจากไม่ร้องไห้แล้วงอแงแล้วยังไม่

บันไม่ได้ไปที่ไหนอีกเลยตอนนั้นผมก็อายุ4ขวบพี่ชายอายุ12ปีตอนแรกๆก็มาเฉพาะวันอาทิตย์มีอยู่อาทิตย์หนึ่งผมนั่งอยู่กับพี่ชายนะมีลุงคนหนึ่งเข้ามาคุยด้วยลุงคนนั้นคุยไปคุยมาลุงก็เลยชวนมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดสุดยอดของลุงเลยต่อให้มาวันเสาร์ผมและพี่ชายก็รับปากพอถึงวันเสาร์ก็พากันนั่งรถเมย์มาที่วัดแต่ลืมถามลุงว่าจะให้มาช่วยแผนกไหนก็ไม่เป็นไรพอมาถึงวัดก็ไม่เห็นใครเลยหาลุงก็ไม่เจอก็พากันเดินไปเรื่อยๆเดินไปถึงโรงครัวเจอหน้าพี่ๆที่โรงครัวพวกพี่ๆเขาก็เรียกผมทานข้าวก่อนเห็นไหมจ๊ะเหมือนคนรู้จักคุ้นเคยกันเฉยเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็กลายเป็นอาสาสมัครที่โรงครัวครับจะมาช่วยงานในวันเสาร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอมครับช่วงปิดเทอมนี่แหละครับที่ผมและพี่ชายจะได้มาเจอคุณยายมหารัตนอุบาสิกาแจงคนที่ยุงทุกวันเลยครับคุณยายท่านจะชอบมาตรวจดูความเรียบร้อยดูความสะอาดแล้วมักจะให้พรกับทุกคนที่มากราบคุณยายว่าให้รวยนะมีหลายครั้งที่พี่ชายของผมเดินผ่านมาพอดีพี่อริพันธ์ก็มักจะสะกิดคุณยายแล้วก็พูดว่า

ออกไปแล้วร่ำรวยหน่อยนะจ๊ะยายคุณยายก็หันมามองหน้าพี่ชายแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินหนีไปเลยครับเป็นอย่างนี้สิบกว่าครั้งคุณยายไม่ยอมให้พรพี่ชายผมเลยเรื่องนี้มีเหตุแต่คุณยายกลับพูดว่าอย่าดื้อนะอย่าซนนะเดี๋ยวไปเกิดเป็นลิงไปเกิดเป็นลิงไม่รู้ดินะบางครั้งคุณยายก็เดินมาถามพี่ชายว่ารู้จักน้ำที่อยู่ในแก้วไหมเห็นไหมพี่ชายก็ตอบว่ารู้จักครับคุณยายก็ถามต่อยว่าถ้าเติมน้ำจนล้นน่ะน้ำมันก็ล้นแก้วใช่ไหมพี่ชายก็ตอบว่าใช่ครับคุณยายก็บอกว่าตอนนี้เธอมันเหมือนน้ำปริ่มๆแต่เธอบวชให้ยายน้ำก็จะล้นแก้ว

เกิดวันมาฆบูชาวันรอรูปหลวงปู่ทองคำองค์แรกปี2537ปาฐวีเลยตั้งชื่อให้ว่ามาฆมงคลในช่วงแรกพี่ชายไม่ยอมบอกใครเลยครับเพราะพี่ชายในวัยเด็กเคยลั่นวาจาไว้ว่าโตขึ้นจะครองตัวเป็นโสดประพฤติพรหมจรรย์แม้แต่พระอาจารย์และพี่ๆที่เป็นแขกโรงครัวก็ไม่มีใครทราบเลยครับพระพิชาก็จะมาวัดทำตัวตามปกติพอดีมีนักศึกษามหาลัยเกษตร2 คนมาช่วยงานที่โรงครัวพระอาจารย์ที่โรงครัวให้พิชาพานักศึกษามหาลัยเกษตร2 คนนี้ไปขอพรคุณยายพอคุณยายเห็นหน้าของพิชาเท่านั้นแหละครับคุณยายก็ทักเลยทักพิชาว่าเธอน่ะมันดื้อทำแบบนี้ได้ไงเธอมันมีหน้าที่นะพูดเสร็จแล้วคุณยายก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินจากไปในวัยเด็กพี่ชายเคยตั้งใจว่าโตขึ้นจะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วครอบครัวอยู่สุขสบายแต่ในช่วง IMF สถานการณ์การเงินเริ่มมีปัญหาพี่ชายก็เริ่มเครียดมากเครียดทั้งเรื่องงานเครียดทั้งเรื่องเงินไม่พอจุนเจือครอบครัวไม่สามารถทำตามที่หวังตั้งใจไว้ได้จนทำให้กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดและโมโหร้ายจะมีครั้งหนึ่งพิชาขับรถอยู่ดีๆคนที่นั่งมาในรถก็ถามเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวท่านนั้นแล้วพิชาก็ระเบิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีโดยการขับรถเร็วและอันตรายมากพอถึงที่หมายก็คว้างกุญแจรถทิ้งมีบ่อยครั้งที่ชอบทำร้ายตัวเองและเกือบจะฆ่าตัวตายหลายครั้งน้อยใจตัวเองที่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองหวังตั้งใจไว้ได้บางครั้งเคยคิดจะโดดตึกตายพร้อมลูกสาวนะแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งโอ้หลังจากผมจบปวช.ผมก็ไม่ยอมเรียนต่อเพราะเป็นช่วงที่หลวงพ่อเริ่มสร้างมหาธรรมกายใจดีผมเลยขอพระอาจารย์รูปหนึ่งเข้าไปทำงานในศูนย์ฝึกทักษะโรงหล่อพระผมอยู่ในแผนกประดิษฐานแผนกสุดท้ายของโรงหล่องานหลักของผมก็คือขับรถรับส่งพระและพนักงานที่มารับบุญที่โรงหล่อถ้าว่างๆก็ไปช่วยติดตั้งองค์พระบ้างยกองค์พระไอพีพีเข้าคีย์เข้าคอมพิวเตอร์บ้างทุกคนทุ่มเทกันมากทั้งพระอาจารย์และพนักงานต่างอดหลับอดนอนกันเป็นเวลาหลายเดือนนี่เกิดมาสร้างบารมีก็ต้องอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเข้ามาสู่องค์กรแล้วต้องสู้ต้องสู้เลยในวันที่องค์พระติดตั้งเสร็จ2 เซกเตอร์คือ2 ใน 3ส่วนของเจดีย์ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นถึง3 ครั้งครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้เลยครับคือในเวลาเช้าก็เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดในเวลาเย็นก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ตะวันแก้วพอตกกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์พระจันทร์ทรงกรดซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์อัศจรรย์ถึง3 อย่างในวันเดียวเป็นวันที่ทางพี่ๆทีมงานและผมประทับใจและปลื้มมาจนถึงทุกวันนี้ที่ได้เห็นเหตุอัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายร้อยหลายพันปีในวันเดียวเห็นครบทุกอย่างเลยครับอัศจรรย์ดาวรังแก้วนี่ใครได้เห็นนี่ถือเป็นบุญตาทีเดียวแหละก่อนบวชผมนั่งอยู่กับแม่ที่หอฉันอยู่ดีๆแม่ก็บอกว่าลูกบวชได้แล้วแหละถึงเวลาบวชแล้วแม่พูดก่อนสักพักหนึ่งก็มีพระรูปหนึ่งเข้ามาคุยด้วยคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าบวชได้แล้วแหละแล้วท่านก็เดินจากไปไม่นานนักก็มีพระอีกรูปหนึ่งเป็นพระเถระครับพระเถระท่านก็เดินเข้ามาคุยด้วยอีกคุยไปคุยมาท่านก็บอกให้บวชอีกผมเห็นว่าจู่ๆมีคนมาทักให้บวชถึง3 ท่านวันเดียวแบบนี้ไม่บวชคงไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจบวชธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่33ปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสมารับบุญที่กองการ์ตูนที่เขียนไปเมื่อกี้เนี่ยที่ในเพลงต่างๆนั่นแหละประจำโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาครับคำถามบุญกรรมใดที่ทำให้อาม่าถูกลูกสาวคนโตของตัวเองยืมเงินแล้วไม่คืนอาม่าเลยน้อยใจไปกินยาบำรุงเกินขนาดเพื่อประชดลูกสาวตัวเองจนน็อกล้มลงทำให้เป็นอัมพาตอยู่หลายปีตอนน้อยใจต้องทำบุญ

อากงและอาม่าก่อนตายกตินิมิตเป็นอย่างไรครับตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่แม่และผมที่ไปให้หรือไม่ครับพี่สาวแม่ได้ขอลืมเงินอาม่าบรรพชีวิตเปิดสำนักข้าวเจ้าข้าวทรงใกล้ๆวัดนี่แหละครับภายหลังข้าวทรงจนเป็นมะเร็งตายมีคตินิมิตอย่างไรได้รับบุญที่แม่ที่ไปให้หรือไม่ครับพ่อและแม่ของผมสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรบุตรดอนที่แล้วพ่อและแม่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่เพราะเหตุใดครอบครัวของผมถึงต้องย้ายบ้านกันบ่อยมากครับก่อนเข้าวัดแม่ฝันอยู่หลายที่ว่าไปเรียนหนังสือหมายความว่าอย่างไรหมายถึงได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือเปล่าครับเพราะเหตุใดคุณยายถึงไม่ได้ให้พรพี่ชายไปรวยเหมือนคนอื่นๆครับที่คุณยายบอกพี่ชายว่าถ้าเธอบวชให้ยายน้ำมันก็ล้นแก้วแล้วหมายความว่าอย่างไรครับเพราะเหตุใดในช่วงที่พี่ชายปิดเรื่องที่แอบไปมีครอบครัวคุณยายถึงทักพี่ชายว่าเธอทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะเธอมีหน้าที่นะหมายถึงหน้าที่อะไรครับบุพกรรมใดตอนพี่ชายโมโหร้ายคิดมากขี้น้อยใจและคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็ไม่โมโหก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจแล้วก็อย่าไปฆ่าตัวตายแค่นี้แหละเพราะเหตุใดพี่ชายมักจะได้ยินได้ฟังธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและเรื่องอจินไตยบ่อยมากเคยอธิษฐานจิตมาหรือไม่อย่างไรครับพุทธนาฏได้รับพี่ชายลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างไรและลงมากี่รอบครับลูกสาวของพี่ชายที่เกิดวันมาฆบูชาตรงกับวันหล่อรูปหลวงปู่ทองคำปี37มาจากดุสิตหรือเปล่าครับบุพกรรมใดท้าวพี่สาวผมมันยาวอ่อนพูดไม่ได้แล้วครอบครัวผมเคยทำบุพกรรมใดมาร่วมกับพี่สาวครับทีมงานแผนกประดิษฐานได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งองค์พระธรรมกายจำตัวเพื่อประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์จะมีอานิสงส์อย่างไรครับเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นถึง3ครั้งในวันเดียวกันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเพราะเหตุใดจึงมันโดนบันดาลให้เกิดเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นครับลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรพุทธันดรที่ลามีหน้าที่ใดในกองทัพธรรมลงมากี่รอบเหตุใดลูกจึงได้มาบวชมีผังบวชหนาแน่นหรือไม่ครับลูกเคยสร้างบารมีกับทีมงานกองการ์ตูนอย่างไรพี่ๆทีมงานเคยทำหน้าที่ใดในกองทัพธรรมจะเอาจริงเลยชาตินี้จึงมาทำการ์ตูนประกอบโรงเรียนฝันในฝันแล้วจะมีอะไรสัญญาการรับบุญในหน้าที่นี้อย่างไรบ้างครับกองการ์ตูนหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าอาม่าถูกลูกสาวคนโตขอยืมเงินแล้วไม่คืนทำให้อาม่าน้อยใจไปกินยาบำรุงเกินขนาดนักกินหูฉลามเพื่อไปช็อตลูกล้มลงน็อกจนเป็นเหตุให้เป็นอัมพาตอยู่หลายปีเพราะกำเนิดอดีตชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกสาวมักจะทำให้คุณแม่ในชาตินั้นน้อยใจเสมอและชาตินั้นท่านเป็นคนดื้อมักจะขอเงินแม่บ้างขอยืมเงินแม่บ้างแต่ก็ไม่เคยคืนเลยได้มีข้ออ้างสารพัดรวมกับกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารมาส่งบนในชาตินี้จ้ะจึงทำให้เป็นเช่นนั้นไม่เกี่ยวกับการกินยาบำรุงเกินขนาดอากงอาม่าตายแล้วอากงก็มีคตินิมิตดำมืดก็ไปอยู่มหานรกขุม5ด้วยกรรมโซฟินจนตายกำลังโดนนายนิริยาบาลเอาขีดเท่าร้อนกรอกปากแล้วกลบลงไปในหลุมตายเกิดแต่เกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะอาม่าได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้ระยะหนึ่งแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเพราะหมดกรรมถึงรับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้จ้ะพี่สาวแม่ที่ขอยืมเงินอาม่าต่อมามาเปิดสำนักทรงตายด้วยโรคมะเร็งเพราะกรรมปานาติบาตได้ฆ่าสัตว์ธรรมหารและฆ่าขายในอดีตกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารในปัจจุบันมาส่งผลจ้ะต
ตายแล้วด้วยคตินิมิตดำมืดได้เป็นมหานรกขุมสี่ได้กรรมติดตั้งสำนักทรงหลอกลวงเพื่อนมนุษย์ผู้โง่เขลาจะต้องลงไปอีกหลายขุมเช่นขุมสองเพราะผิดศีลหลายข้อกำลังโดนนายนิริบาลเครียดแสบเลยครับเครียดภายหลังจากลอกผิวหนังออกก่อนลอกผิวหนังเสร็จแล้วถึงจะแสบเล็กร้อนตีตายเกิดแต่เกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากยังรับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้แต่บุญได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะครอบครัวลูกต้องย้ายบ้านบ่อยเพราะกำลังทานบารมีในอดีตย้อนเนื่องจากทำขยักขย่อนไม่ต่อเนื่องพ่อแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์คือทำบ้างไม่ทำบ้างพุทธนันที่ผ่านมาพ่อแม่ก็เป็นชาวเมืองได้สร้างบารมีกับหมู่คณะแบบห่างๆจ้ะเป็นชาวเมืองแต่ก็สร้างห่างๆก่อนเข้าวัดแม่ฝันว่าไปเรียนหนังสืออยู่หลายอาทิตย์นั่นก็หมายถึงว่าต่อไปจะได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคุณยายไม่ให้พรพี่ชายว่าให้ไปรวยเหมือนคนอื่นเพราะว่าคุณยายท่านเห็นว่าพี่ชายเนี่ยไม่ใช่เส้นทางกองเสบียงแต่เป็นเส้นทางออกบวชเหมือนตัวลูกจ้าที่คุณยายบอกพี่ชายว่าถ้าคุณบวชให้ยายน้ำมันก็ล้นแก้วแล้วหมายถึงว่าพี่ชายมีบุญด้านนี้มาถ้าบวชเหมือนตัวลูกผังบวชก็จะหนาแน่นเหมือนน้ำที่ล้นแก้วแต่ถ้าไม่บวชผังนี่ก็จะพร่องไปจ้ะในช่วงที่พี่ชายแอบไปมีครอบครัวและปิดเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อมาเจอคุณยายท่านทักว่าเธอทำอย่างนี้ได้ไงเธอมีหน้าที่นะหมายถึงว่าพี่ชายทำผิดหน้าที่ผิดผังเดิมแล้วคุณยายท่านทราบท่านเห็นท่านยังทักดังนั้นจ้ะหน้าที่นั้นก็คือต้องมาบวชสร้างบารมีไม่ใช่ให้ไปมีครอบครัวจ้ะพี่ชายมโหร้ายคิดมากคิดน้อยใจและคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเพราะทำผิดผังไม่ใช่หน้าที่ตอนที่เขาให้มาทำถึงทำต่อไปก็ไม่ลงเรืองอีกทั้งบุญในตัวก็ย่อลงไปด้วยทำให้บาปกุศลกรรมได้ช่องส่งผลทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเครียดมากและคิดหาทางออกในการฆ่าตัวตายหลายครั้งถ้าฆ่าตัวตายก็พลัดกันนานเดียวเลยแต่ดีที่ว่าไม่มีกรรมฆ่าตัวตายในอดีตมาจ้ะจะแก้ไขก็ตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีจนกว่าจะโตแล้วก็อย่ามีใหม่อีกก็แล้วกันอย่าเข็ดชั่วคราวให้เข็ดถาวรมาถึงเวลาสว่างก็ให้ออกบวชจ้ะคุยกับดาริ่งให้ดีกันแล้วกันพี่ชายมักจะได้ยินได้ฟังธรรมะเรื่องละเอียดลึกซึ้งและเรื่องอจินไตยบ่อยๆมากเพราะพี่ชายมีจริตตติยาสายชอบฟังเรื่องเหล่านี้จึงได้ดึงดูดให้มาได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากพระอาจารย์บ้างจากผู้ที่รู้เรื่องเหล่านี้บ้างจ้ะพุทธนันท์ที่ผ่านมาพี่ชายก็ได้เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้แต่ลงมารอบเดียวเพราะในพุทธนันท์นั้นก็เกือบจะลาสิกขาหลายรอบแล้วแล้วก็ได้ลงมาเพียงรอบเดียวจ้ะลูกสาวของพี่ชายก็มาจากที่ดีให้ประคองให้ดีในช่วงวัยรุ่นจ้ะพี่สาวปัญญาอ่อนพูดไม่ได้เพราะกรรมดื่มสุราทั้งในชาติที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายหลายๆชาติมารวมส่งผลในปัญญาอ่อนจะนี่ดื่มสุราดื่มน้ำเมาครอบครัวลูกในอดีตพ่อกับแม่เคยขายเหล้าและเลี้ยงเหล้าก็เลยดึงดูดเอาผู้ที่มีกรรมสุรามาเกิดเป็นลูกจ้ะทีมงานมาแนวปฏิสารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งของพระธรรมกายประจำตัวที่มหาธรรมกายเจดีย์จะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะได้มีส่วนแห่งบุญของผู้ที่สร้างพระทุกองค์เลยจะมีรูปร่างสง่างามมีผิวพรรณผ่องใสดุจดังทองคำจะได้เกิดในตระกูลของเศรษฐีผู้ใจบุญจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาจะมีพละกำลังมากจะมีดวงตาเห็นธรรมได้กระทั่งมรรคกายจะมีอภิญญาเป็นต้นจ้ะ
เหตุอัศจรรย์

เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือตอนเช้าพระอาทิตย์ทรงกรดตอนเย็นเกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วตอนกลางคืนพระจันทร์ทรงกรดพระอานุภาพแห่งบุญที่ทุกคนตั้งใจทุ่มเททำงานนี้โดยใจได้เป็นกุศลบรรดาในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ยังจิตให้เบิกบานบันเทิงบุญจ้ะลูกสาวบารมีกมุขนะมาเมื่อพุทธันดรติแล้วได้เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสๆประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะได้ลงมาสองรอบโดยบวชทั้งสองรอบจนตลอดชีวิตผังบวชนี้จึงหนาแน่นแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้แบ่งเวลานั่งสมาธิสวดมนต์ร่วมกับหมู่คณะและมันตอกย้ำสมณสัญญาให้หนาแน่นเลยนะจ๊ะพี่ๆทีมงานกองการ์ตูนพุทธันดรที่ผ่านมาบางองค์ก็เป็นกุลบุตรบางองค์ก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชนี่ใน7องค์นี่แหละได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นกำลังในการเผยแผ่ธรรมะส่วนในปัจจุบันก็เป็นไปตามยุคสมัยของการเผยแผ่ที่มีเทคโนโลยีสูงก็ประยุกต์เข้าด้วยกันแต่ละองค์ก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระภายในและกลับดุสิตบุรีได้ส่วนใหญ่จะได้ลงมาสองรอบส่วนใหญ่นะจ๊ะอันที่สองที่ยากจากการได้รับบุญนี้คือจะมีดวงปัญญาแตกฉานจะมีอารมณ์ดีอารมณ์สบายจิตเบิกบานอยู่เป็นนิดถ้ามานั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายถ้ามันนะจ๊ะถ้ามันตอกย้ำสมณสัญญาก็จะมีผังบวชหนาแน่นเป็นต้นจ้ะตอนนี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญเราอธิษฐานจิตตามที่ไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: เราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะ

0: นั่งสบายๆกันนะจ๊ะก่อนอื่นก็ขอเจริญพรท่านผู้มีบุญยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ปกติเวลาที่มาเล่าธรรมะตรงนี้ให้ฟังก็มักจะเอาเรื่องที่เป็นหัวข้อธรรมหรือว่าเป็นหลักธรรมเป็นหลักนะแต่วันนี้อาจจะพิเศษสำหรับหลวงพี่นิดหนึ่งนะก็เลยเปลี่ยนเรื่องมาเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หลักธรรมนะสำหรับวันนี้เพราะว่าอีกสัปดาห์เดียวนะเราก็กำลังจะเข้าพรรษากันอีกแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งของการสร้างบารมีในแบบพระนะก็จะเริ่มต้นที่เข้าพรรษานะซึ่งปีนี้ที่บอกว่าเป็นโอกาสพิเศษของตัวเองก็เพราะว่าปีนี้เป็นพรรษาที่30ของการบวชพระอยู่ที่วัดพระธรรมกายของหลวงพี่ด้วยนะแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่40ของการเข้าวัดพระธรรมกายนะซึ่งนั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่ามีท่านไหนมาก่อนหลวงพี่ไหมถ้านั่งตรงนี้ก็ยังไม่มีใครยกนะก็แสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นถือว่าเป็นรุ่นน้องแล้วกันนะในแวดวงของการเป็นนักสร้างบารมีนะก็ถือโอกาสตรงนี้นะสำหรับโอกาสพิเศษของตัวเองนะว่าเป็นปีที่40ของการรู้จักแล้วก็เข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นปีที่30ของการบวชเป็นพระอยู่ที่วัดพระธรรมกายก็เลยนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะก็จะเอาเรื่อง40ปีของชีวิตที่มีความผูกพันกับวัดพระธรรมกายมาเล่าสู่กันฟังแบบโดยย่อนะซึ่ง40ปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแล้วก็ค่อนชีวิตนะค่อนชีวิตที่ได้รู้จักวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับตัวเองมากๆนะที่สุดเลยในชีวิตเพราะว่า40ปีนี้ทำให้เป็น40ปีที่เราได้เปลี่ยนแปลงตัวของเราเองไปอย่างมากมายมหาศาลถ้าหากว่าไม่มี40ปีในช่วงที่รู้จักกับวัดมาเนี่ยป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือทำอะไรนะก็เลยคิดว่าก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวให้กับนักสร้างบารมีโดยเฉพาะท่านที่จะมาในภายหลังนะซึ่งแน่นอนนะตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเข้ามารู้จักกับวัดพระธรรมกายเนี่ยหลวงพี่เข้าวัดตอนอายุ16ปีตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ซึ่งแน่นอนตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รู้จักพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับพวกเราทุกคนส่วนใหญ่นะที่อยู่ในประเทศไทยก็คือโดยมากเราก็ทำบุญตามประเพณีซึ่งก็คือทำตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้ก็หมายความว่าเราเกิดอยู่ในครอบครัวแบบไหนเราก็มักจะนับถือศาสนานั้นๆใช่ไหมฮะตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามาก็โดยมากก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเราก็ไม่ได้มีการตั้งคำถามอะไรเพียงแค่ว่าคนในครอบครัวเรานับถือศาสนานั้นเราก็นับถือกันไปแล้วความเป็นพุทธของเราก็เลยเป็นพุทธแบบที่ตามกันมาโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ไปรู้หรือไปเห็นคุณค่าอะไรของพระพุทธศาสนามากมายถามว่าตั้งแต่เด็กๆไหว้พระมาเนี่ยเพราะอะไรคำตอบง่ายๆก็เพราะว่าท่านเป็นพระเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ไหว้พระพอเราเห็นพระมาเราก็กราบแล้วก็ไหว้โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามว่าเอจริงๆแล้วท่านเป็นบุคคลที่น่าเคารพหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรดีในระดับที่เราจะต้องก้มลงกราบ

หรือว่าจะต้องไหว้ท่านทำไมต้องไหว้เนี่ยมันก็ไม่มีคำตอบอะไรอยู่ในใจเพียงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำตามๆกันมาในครอบครัวเราเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเรารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตำราในหนังสือถามว่าท่านดีไหมเราก็ว่าท่านดีนะก็คือรู้ว่าท่านสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็หลายๆคนบางทีก็มักจะใช้คำว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีความจริงสอนไม่เหมือนนะเพราะถ้าเหมือนมันก็คงมีจุดหมายปลายทางไปในทางเดียวกันแต่ว่าพุทธศาสนานี่มีอะไรที่แตกต่างอยู่เยอะทีเดียวแต่ถ้าถามว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราบ้างในตอนที่เรายังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยคำตอบก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจกับเรื่องนั้นตรงนั้นเยอะถามว่าทำไมต้องไปวัดทำไมต้องมีกิจกรรมโน่นนี่ในวัดทำไมเราต้องทำบุญทำไปเพื่ออะไรคำตอบมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรก็รู้เพียงแค่ว่าทำไปแล้วปู่ย่าตายายก็บอกว่ามันก็จะได้บุญแล้วก็จะได้ไม่ต้องตกนรกแล้วก็ตายไปก็อาจจะได้ไปสวรรค์ซึ่งมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เคยตั้งคำถามแต่ว่าลึกๆก็ยังกลัวๆอยู่เหมือนกันซึ่งก็จะรู้เผินๆในลักษณะแบบนี้เป้าหมายของความเป็นชาวพุทธคืออะไรเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเห็นเขาสอนว่าให้อธิษฐานตั้งแต่เด็กๆว่านิพพานปัจจโยโหตุเวลาที่เราทำบุญเราก็ไม่รู้อีกว่าพระนิพพานคืออะไร

หรือว่าไปนิพพานได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับตัวของเราแต่ถ้าถามว่าเราจะไปยังไงทำยังไงบ้างเนี่ยมันก็ไม่มีคำตอบก็ได้แต่อธิษฐานตามๆกันไปสรุปว่าความจริงแล้วชีวิตตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งถึงวัยรุ่นก่อนที่จะมาเจอวัดเนี่ยก็เป็นชาวพุทธตามครอบครัวตามทะเบียนบ้านไม่ได้มีความเข้าใจจริงแต่ว่าเราก็รู้ว่าดีเราก็ทำตามที่ผู้ใหญ่เขาแนะนำซึ่งจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งนะของหลวงพี่เหมือนกันที่อย่างน้อยก็ทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกับพระพุทธศาสนาเช่นไปทำบุญไปตักบาตรแล้วก็ทำให้เกิดความผูกพันกับพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีอย่างมากนะที่เราได้เกิดในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธแล้วก็เลยทำให้เราได้สั่งสมบุญมาแบบที่เราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคนอื่นๆโดยเฉพาะที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้หรือว่าที่อยู่ตามที่ต่างๆในโลกหลวงพี่ว่าก็คงน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยในตอนที่เรายังไม่ได้ไปเอาใจใส่มากนักเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ค่อยเกี่ยวพันกับตัวเราเท่าไหร่นะเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็อยู่ส่วนเราพระพุทธศาสนาก็อยู่ส่วนพระพุทธศาสนาพระท่านก็อยู่ของท่านไปเราก็อยู่ของเราไปก็ต่างคนต่างอยู่ทีนี้คนเราเนี่ยมันจะไปเอาใจใส่พระพุทธศาสนาได้เนี่ยในตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นที่คนจะเริ่มจริงจังนะหรือว่าจะเริ่มเอาพระพุทธศาสนามาใช้งานจะเริ่มตรงที่เราต้องเห็นความทุกข์ก่อนเริ่มต้นที่เราต้องเห็นความทุกข์หลังจากนั้นก็จะพยายามพาตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์นี้เพื่อที่จะไปสู่จุดที่เราจะไม่มีความทุกข์เลยซึ่งก็คือพระนิพพานถามว่าจุดตั้งต้นตรงนี้เนี่ยมันเริ่มจากที่ตรงไหนคำตอบคือมันเริ่มตรงที่การฟังธรรมอันนี้ถ้าว่าโดยตำรานะก็คือคนเราจะรู้เรื่องรู้ราวได้อะเช่นชีวิตเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเป้าหมายชีวิตคืออะไรพระพุทธศาสนาจะมีคำตอบอะไรให้เราอย่างไรเนี่ยเริ่มต้นที่การฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วสิ่งที่ตามมาคือความศรัทธาอันนี้เป็นแพทเทิร์นหลักเลยซึ่งถามว่าในก่อนหน้าที่จะมารู้จักพระธรรมกายเนี่ยหลวงพี่เคยฟังธรรมไหมคำตอบคือก็เคยฟังนะแต่มันก็ฟังแบบผ่านๆคือไม่ได้มากมายนะฟังน้อยนะฮะแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำไปเวลาพระท่านอธิบายเวลาท่านเทศให้ฟังเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะมีสับแสงอะไรทางพุทธศาสนาที่อาจจะยากเกินความเข้าใจของเราแล้วก็เลยทำให้เราไม่เกิดแรงบันดาลใจขนาดที่จะเอาพระพุทธศาสนามาเป็นหลักให้กับชีวิตของตัวเราจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาเจอวัดมารู้จักวัดเนี่ยตอนนั้นแหละถึงเริ่มเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาจริงๆเริ่มรู้แล้วก็เริ่มเข้าใจละคือเริ่มเห็นแผนผังของชีวิตว่าตัวของเราเองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนถึงตอนนี้แหละพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกที่อยากจะไปนิพพานจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอย่างจริงจังเรียกว่าตอนที่มารู้จักวัดนั้นเนี่ยทำให้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมแล้วก็อะไรคือเป้าหมายของชีวิตของเราเรียกว่าชีวิตณตอนที่รู้จักวัดเนี่ยมันเริ่มเป็นชีวิตจริงๆละคือไอ้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อย่าไปเรียกมันว่าชีวิตเลยเพราะว่ามันก็ใช้ไปเรื่อยๆนะเขาให้เรียนหนังสือก็เรียนเขาให้ทำนั่นก็ทำทำนี่ก็ทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแก่นสารอะไรแต่พอเริ่มมารู้จักวัดคราวนี้ชีวิตมันเริ่มเป็นชีวิตละคือมันเริ่มที่จะไม่สเปะสปะความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามันเกิดขึ้นศรัทธาของหลวงพี่เนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรนะหลวงพี่มองกลับไปแล้วเนี่ยหลวงพี่คิดว่ามีอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกก็คือการที่ได้อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขไม่รู้คนในยุคนี้มีโอกาสได้ย้อนกลับไปอ่านบ้างหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนั้นหนังสือเดินไปสู่ความสุขเป็นหนังสือที่วัดพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็แจกแล้วก็เนื่องจากพี่สาวเป็นคนมาวัดก่อนก็เอาหนังสือเล่มนี้กลับมาที่บ้าน

หลวงพี่ก็มีโอกาสได้อ่านแล้วก็เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงปู่กับการที่ท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวคำว่าพระธรรมกายตอนนั้นเนี่ยเป็นคำที่ใหม่สำหรับตัวเราแต่ก็แปลกที่รู้สึกเหมือนกับอินหน่อยๆนะคือมีความรู้สึกชอบรู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าคืออะไรอย่างไรแต่ว่าชอบที่หลวงปู่ท่านไปค้นพบพระธรรมกายขึ้นมาเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจนะตอนนั้นบ้านอยู่ต่างจังหวัดเราก็สนใจแล้วเราก็อยากจะมาวัดจนกระทั่งหลังจากนั้นไม่นานนะก็มีโอกาสได้มาที่วัดก็มากันทั้งครอบครัวนี่แหละแล้วก็มาได้เจอสิ่งที่สำคัญมากๆอีกสิ่งหนึ่งก็คือการได้เห็นต้นแบบซึ่งตอนนั้นความจริงวันแรกที่มาถึงที่วัดเนี่ยเจอทั้งสามองค์เลยนะเจอหลวงพ่อธรรมชโยเจอหลวงพ่อทัตตาชีโวด้วยแล้วก็เจอคุณยายอาจารย์ด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแต่การได้เห็นต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมชโยกับคุณยายซึ่งท่านเป็นบุคคลที่เป็นตัวเป็นๆที่อยู่ในหนังสือเดินไปสู่ความสุขที่เราอ่านอยู่การที่เราได้มาเห็นหลวงพ่อกับคุณยายในวันนั้นเนี่ยหลวงพี่ว่านี่คือสิ่งที่ดึงดูดหลวงพี่ที่สุดเลยนะมากกว่าการได้อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขอีกคือการได้เห็นหลวงพ่อแล้วก็คุณยายซึ่งแน่นอนก็อาจจะรวมกับอะไรหลายๆอย่างเหมือนคล้ายๆกับหลายๆคนที่เคยพูดให้ฟังเช่นว่าถ้ามองหยาบๆก็คือเวลาเข้ามาที่วัดนี้แล้วสิ่งที่เราจะพบก็คือความสะอาดบางคนอาจจะประทับใจเรื่องความสะอาดบางคนอาจจะประทับใจที่อาคารสถานที่ที่ดูแล้วสบายตาสบายใจความสงบร่มรื่นความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็กิริยามารยาทของชาววัดที่เราเจอแล้วเราอาจจะรู้สึกเหมือนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีกับวัดพระธรรมกายแต่ว่าในความรู้สึกของหลวงพี่กลับเป็นเรื่องของการที่ได้เจอหลวงพ่อธรรมชโยกับคุณยายมากที่สุดเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ความรู้สึกว่านี่แหละคือวัดที่เราต้องการเราอยากจะเจอวัดแบบนี้มายาวนานมากเลยความจริงมันก็ไม่ได้หวยหามากเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆที่ว่าจริงๆเราอยากเจอแบบนี้เราอยากเจอวัดแบบนี้เราอยากเจอบุคคลแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นความอยากลึกๆที่มันเหมือนความฝันที่เราไม่รู้จะไปไขว่คว้าที่ไหนคือเอาเข้าจริงๆก็คือเราก็ไม่คิดนะว่ามันจะมีแบบนี้อยู่จริงๆแต่แล้วมันก็มีไม่คิดว่าจะมีบุคคลอย่างหลวงพ่อธรรมะแล้วก็คุณยายจริงๆบนโลกใบนี้แต่ก็มีซึ่งพอเราได้มาเจอทั้งสองท่านซึ่งมันก็บอกไม่ถูกนะว่าทำไมความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าหยาบๆก็คืออาจจะเห็นตั้งแต่ศีลาจารวัดเห็นอากัปกิริยาผิวพรรณวรรณะคือทุกอย่างที่มันเป็นตัวท่านน่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆซึ่งพอมาเจอทั้งสองท่านนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอหลวงปู่เลยก็ตามแต่ว่าแค่เจอสององค์นี้ก็น่าจะเหลือเฟือที่จะการันตีความเป็นหลวงปู่ในตัวเสร็จสรรพแล้วว่าหลวงปู่ท่านจะเลิศขนาดไหนอะไรอย่างเนี้ยคือตอนนั้นเนี่ยมาวัดครั้งแรกเลยเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตอบตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าวัดนี้คือวัดที่ฉันจะมาทำบุญตลอดชีวิตแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็คุณยายเนี่ยคือบุคคลที่ฉันอยากจะตามท่านไปตลอดชีวิตความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่เรามีโอกาสได้เห็นท่านครั้งแรกนะซึ่งเป็นเรื่องที่มันไม่เคยเกิดกับตัวเองความจริงเราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราก็เคยเห็นพระมาเยอะไม่ใช่เห็นมาน้อยๆเพราะว่าเราก็ใส่บาตรไปทำบุญตามวัดนู้นวัดนี้เนี่ยก็เห็นมาเยอะนะแต่ก็ไม่เหมือนกับมาเห็นหลวงพ่อคนแก่ๆเราก็เห็นมาตั้งเยอะแต่ก็ไม่เหมือนกับมาเห็นคุณยายนะมันก็เป็นอะไรที่มันแปลกอยู่ในตัวจากนั้นเนี่ยทั้งบ้านเลยนะทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องทุกคนเลยนะทั้งบ้านก็เริ่มต้นมาทำบุญที่วัดนี้บ้านหลวงพี่อยู่ที่ชลบุรีความจริงก็มีวัดในระหว่างทางตรงนั้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็เราก็ไม่ได้ไปนะ

ก็เลือกที่จะขับรถมาที่วัดพระธรรมกายซึ่งความจริงหลวงพี่ว่ามันก็คงจะเหมือนกับหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันบางคนอาจจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายบางคนอาจจะอยู่สงขลาบางคนอาจจะอยู่อุบลหนองคายอะไรเงี้ยคืออยู่ไกลๆกว่าบ้านหลวงพี่แต่ก็ยังมาที่นี่ถ้าถามว่าไอ้วัดแถวๆบ้านเยอะๆทำไมไม่รู้จักไปกันอะไรเงี้ยมันก็ไปเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ที่ประจำที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาตั้งแต่นั้นก็เลยมีโอกาสได้มาที่วัดอยู่ตลอดเลยนะฮะแล้วก็เลือกที่นี่เป็นที่ปักหลักว่านี่แหละคือวัดของเรานี่แหละคือที่ทำบุญของเราหลวงพ่อและคุณยายนี่แหละคือบุคคลที่เราจะตามท่านไปแต่ทีนี้เนี่ยรากฐานสำคัญของการเข้าวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่การได้มาเจอหลวงพ่อแล้วก็คุณยายแต่รากฐานสำคัญที่หลวงพี่ว่ามันสำคัญกับตัวหลวงพี่เองมากจนกระทั่งมาถึงบัดนี้เนี่ยก็คือเรื่องของบทฝึกคือลำพังคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังอย่างเช่นหลวงพ่อท่าตาฉันอาจจะเทศตอนบ่ายในเรื่องมงคลชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยหรือการได้มาเจอหลวงพ่อธรรมะหรือมาเจอคุณยายก็ตามเนี่ยความจริงแล้วมันยังไม่ได้พอหรอกคือมันยังไม่พอสำหรับที่จะทำให้เราอยากจะทุ่มเททำความดีจริงๆจังๆอย่างเต็มที่ไปจนตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่ได้ถึงขนาดไปได้ประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่จริงๆแต่ว่ามันมาได้ตอนที่ได้รับบทฝึกสำคัญจากที่วัดนี่แหละซึ่งทำให้ตัวของพี่เองค่อยๆเริ่มเติบโตขึ้นมาในเส้นทางธรรมบทฝึกความจริงก็เป็นสโลแกนของวัดเรานี่เองนะก็คืออะไรฮะก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีสโลแกนนี้ไม่ได้มีเอาไว้โชว์แต่มีเอาไว้ทำให้เป็นจริงว่ากันโดยย่อก็คืออย่างเช่นสร้างวัดก็คือให้เป็นที่รองรับของการสร้างบารมีของทุกคนเลยเช่นต้องมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบสงบเงียบเราจะเห็นโบสถ์เห็นอาคารสถานที่อะไรแล้วก็รู้สึกใจเราถูกยกขึ้นมาให้สูงที่นี้ก็เลยเป็นที่ที่ทุกคนก็อยากจะมาเพื่อที่มาใช้ในการสร้างบารมีของตัวเองสร้างพระให้เป็นพระก็คืออันนี้มารู้ตอนที่เราบวชแล้วนะก็อาศัยหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเราฝึกจริงจังเราฝึกจริงจังมากศีลก็เอาจริงจริงจังไปจนกระทั่งถึงเรื่องของกิริยามารยาทการนุ่งการห่มการลุกการเดินการยืนการเหินจะกราบจะไหว้จะพูดจาจะปฏิสันถานจะอะไรสารพัดเลยล้วนแล้วแต่ต้องฝึกทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเราเลยเป็นวัดที่ความจริงก็อยากจะชมวัดตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นพระเป็นวัดที่มีพระที่มีความเรียบร้อยนะดูดีมีมารยาทนะส่วนสมาธิก็นั่งกันจริงๆ จังๆนั่งกันชนิดแบบเอาเป็นเอาตายคือหมายความว่าเราไม่ใช่สักแต่ว่านั่งไม่ใช่แบบ5นาที10นาทีเลิกอะไรแบบเนี้ยแต่เรานั่งกันทุกวันนั่งกันวันละหลายๆชั่วโมงคือฝึกกันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือบทฝึกของพระที่ทำให้พระวัดพระธรรมกายเนี่ยแม้ว่ายังไม่ได้จะไปบรรลุธรรมอะไรก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีความเป็นพระแท้อยู่ในตัวที่จะให้ญาติโยมสาธุชนเข้ามาสร้างบุญบารมีแล้วก็มาแสวงบุญในสงฆ์ของเรานะก็คือของพระในวัดนี้ได้ส่วนในตอนนั้นของหลวงพี่ที่ได้บทฝึกก็คือตรงสร้างคนให้เป็นคนดีนี่แหละนะซึ่งตรงนั้นถามว่าบทฝึกที่ได้คืออะไรบ้างก็ที่จริงหลวงพี่ว่าหลวงพ่อท่านก็ปลูกฝังเรื่องตรงนี้มายาวนานมากนะก็คือเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนาเราก็ทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาอย่างจริง

ให้เราทำคือไม่ใช่สอนเราแล้วเนี่ยว่าเอาไปทำทานนะเอาไปรักษาศีลเอานั่งสมาธิแล้วปล่อยเราตามยถากรรมท่านไม่ใช่บุคคลแบบนั้นแต่ท่านสอนแล้วเนี่ยท่านพยายามฝึกจนกระทั่งเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้จนกระทั่งเป็นนิสัยของเราแน่นอนว่าบทฝึกเหล่านี้ก็รวมไปถึงวัฒนธรรมของคุณยายด้วยเช่นการทำความสะอาดการล้างห้องน้ำที่เราเรียกว่าขัดวิมานในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าการจัดรองเท้าในสมัยโน้นเนี่ยนะฮะการเช็ดเสื่อการเก็บงานหลังจากที่ เสร็จพิธีภาคบ่ายเนี่ยก็ทุกคนก็จะช่วยกันละกระจัดกระจายกันไปล้างห้องน้ำบ้างเช็ดเสื่อบ้างกวาดนู่นกวาดนี่เช็ดถูอะไรว่ากันไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบทฝึกที่ทำให้เราได้ค่อยๆพัฒนาคุณความดีในตัวของเราซึ่งแน่นอนว่ามาฝึกนานเข้านานเข้ามันก็เห็นอานิสงส์ซึ่งตรงกับคำสอนพระสัมมาวุฒิเจ้าที่เราเคยท่องกันอยู่เรื่อยๆก็คือคำว่าสันทิฏฐิโกที่แปลว่าเราจะเห็นเองก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าเป็นแบบนั้นถ้าไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้ธรรมรสมันไม่รู้เรื่องมันจะไม่เข้าใจแต่พอทำเมื่อไหร่เราจึงจะเห็นสิ่งนั้นเราจึงจะเข้าใจสิ่งนั้นพอได้อย่างนี้ก็เลยทำให้อยากฝึกตัวแล้วก็อยากพัฒนาตัวมากขึ้นมีความจริงจังกับชีวิตมากขึ้นจนกระทั่งเกิดเป็นนิสัยเหมือนพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้และที่อยู่กันทั่วโลกที่ถูกฝึกมาก็อย่างเช่นการทำทานเนี่ยหลวงพ่อสอนและหลวงพ่อกระตุ้นและหลวงพ่อพยายามหาโอกาสให้เราทำเนี่ยก็คือให้ทำจริงๆด้วยนะคนข้างนอกเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนที่มาวัดพระธรรมกายเวลาทำบุญทำไมต้องทำกันเยอะจังเลยนะไปรวยมาจากไหนหรออะไรเงี้ยโดนหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยบ้าบุญหรือเปล่าซึ่งบางทีมันก็ตอบเขายากเหมือนกันนะว่าทำไมเราทำแบบนั้นแต่ว่าเรื่องของการทำทานเนี่ยอย่างสมัยตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เคยถูกฝึกมาในลักษณะแบบนี้คือหลวงพ่อท่านก็ง่ายๆท่านก็เริ่มตั้งแต่ก็ลองตั้งเป้าก่อนลูกเมื่อก่อนนี้จำได้ว่ากองประมาณ 1,000 บาทนะกฐินพระป่าอะไรพวกนี้แล้วท่านก็สอนนะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยใช่ไหมฮะเราไม่ได้มีเงินเนี่ยท่านก็บอกเรามีปากเนี่ยเราก็ไปชวนสิคือท่านก็ไม่ได้ปล่อยเราตามยถากรรมท่านพยายามให้เราทำให้ได้ซึ่งถามว่ามันลำบากเกินตัวไหมมันไม่ได้ลำบากฮะก็คือเราก็ไปบอกคนนั้นได้5บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็รวมๆกันมามันก็ได้เยอะนะซึ่งมันก็ถูกฝึกอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับเรื่องของการที่เรารักษาศีลด้วยและนั่งสมาธิด้วยมันเลยทำให้เราไม่ค่อยอยากจะไปไหนเรามีความสุขกับการอยู่เงียบๆเราอยากอยู่นิ่งๆชอบอยู่บ้านไม่ชอบเที่ยวเตร่เฮฮาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มันเลยทำให้เรามีเงินเราก็มีเยอะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปใช้ไหนเราไม่ได้เอาไปเที่ยวเตร่ที่ไหนมันก็เลยมีเงินเยอะแล้วเราก็ใช้ไม่มากก็เลยมีเงินมาทำบุญมากไปจนกระทั่งถึงทำงานมันก็มีเงินมากขึ้นก็ทำบุญได้มากขึ้นแล้วพอทำมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบและเราไม่ได้เสียดายและเรามีความสุขที่เราได้ทำนี่คือเรื่องของการทำทานที่เราถูกฝึกมาจนกระทั่งอย่างปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะใหญ่โตมากกว่าในสมัยของหลวงพี่เยอะอย่างเช่นเรื่องของการตักบาตรพระ10,000 รูป 20,000 รูป 30,000 รูปอะไรลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงพ่อท่านสรรหากิจกรรมที่จะฝึกให้ลูกๆของท่านรักในการให้ทานเพราะว่าการทำทานเป็นจุดเริ่มต้นของบารมีทั้ง10และก็เป็นบุญกิริยาวัตถุตัวแรกที่ไม่มีไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยนี่คือการฝึกแบบจริงๆจังๆไม่ใช่แบบประเภทที่สอนแล้วก็ปล่อยเราทำเราเองตามยถากรรมศีลก็เหมือนกันนะมาวัดนี้แปลกฮะเราจะอยากรักษาศีลเองตั้งแต่แรกๆเลยและก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะชอบขยับจากศีล5ขึ้นไปเป็นศีล8ไม่ใช่วันนี้รักษาศีล5แล้วก็พรุ่งนี้ขอไม่มีได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะมีแต่อยากจะขยับขึ้นไม่มีขยับลงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าถ้ามาวัดเนี่ยแล้วเราเป็นคนไม่มีศีลแล้วเรามาวัดเนี่ยมันอายนะมันอายเพื่อนนักสร้างบารมีและที่สำคัญคืออายหลวงพ่อแล้วก็อายคุณยายถ้าท่านรู้ว่าเราไม่มีศีลอย่างน้อยก็คือศีล5เนี่ยคนมาในวัดเนี่ยบางทีถ้าจะสูบบุหรี่เนี่ยวัดอื่นๆเขาอาจจะสูบแบบจงแจ้งนะแต่วัดนี้ก็ต้องแอบๆนะถ้าเขาอยากจะสูบนะคือมันก็เป็นบรรยากาศอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามาตรงนี้แล้วต้องมีศีลถ้าคุณไม่มีศีลคุณมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะไม่ค่อยอาถรรพ์นะมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนสมาธิอันนี้ก็อย่างที่เรารู้ก็คือนั่งกันจริงๆจังๆแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นการนั่งแบบอยากจะนั่งให้ได้อย่างที่หลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายท่านเป็น

เรารักแล้วก็ขยันที่จะนั่งเองเลยมีความรู้สึกอยากจะไปนิพพานซึ่งปกติเนี่ยคนที่ไม่ได้บวชเนี่ยแล้วถ้าถามว่าอยากไปนิพพานไหมเขาอาจจะบอกไกลตัวแต่ว่าความรู้สึกของเราตอนที่เรามาวัดเราก็จะรู้สึกว่านิพพานไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเพียงแค่ว่าเราต้องเพียรพยายามให้พอแล้วก็ทำให้ถูกวิธีซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงประสบการณ์ภายในความรู้สึกมั่นใจตรงนี้มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะฉะนั้นบทฝึกที่หลวงพี่ได้ตั้งแต่เข้าวัดมาก็คือเรื่องของการทำทานการรักษาศีลแล้วนั่งสมาธิมันก็หล่อหลอมจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดความคิดซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตก็คือความคิดที่ว่าชีวิตนี้มันมีทางเลือกซึ่งไอ้คำว่าเลือกตรงนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่ามันมีทางเลือกอยู่สองช้อยส์คือโลกหรือธรรมปกติเส้นทางธรรมเนี่ยไม่ใช่เส้นทางหลักเลยสำหรับความคิดของตัวเองเราก็คิดเหมือนคนอื่นๆที่ว่าเราเรียนหนังสือมาเราจบแล้วเราก็คงออกไปทำงานหรือบางทีเราอาจจะมีครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราเห็นพระก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะมาเป็นอะไรที่แบบเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันหรือแบบเราอยากจะเป็นพระหรืออะไรอย่างเรามันก็ไม่เคยคิดแบบนี้แต่การถูกฝึกในวัดพระธรรมกายโดยวิธีที่หลวงพ่อท่านใช้มาก็ทำให้วันหนึ่งก็เกิดความรู้สึกแบบนี้หลวงพี่จำไม่ได้ว่ามีความรู้สึกแบบนี้ตรงไหนตอนไหนเนี่ยแต่รู้สึกมันมีทางเลือกคือเราจะไปทำงานเหมือนชาวโลกดีเอ๊ะหรือว่าเราอยากจะออกบวชดีซึ่งการมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายท่านเป็นเหมือนฮีโร่ในใจของเราท่านเป็นไอดอลของเราท่านเป็นต้นบุญแล้วก็เป็นต้นแบบของเราที่ทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตแบบที่ท่านเป็นนี่แหละนี่แหละคือความถูกต้องแท้จริงของความเป็นมนุษย์มันเป็นความดีงามเป็นสิ่งที่เราควรจะเดินตามตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตมันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นิพพานจริงๆไม่ใช่แบบการจะไปมีครอบครัวแบบทางโลกแต่ว่าเรามองไปไกลกว่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าแปลกนะฮะคือตั้งแต่หลวงพี่สังเกตมาเนี่ย

สามท่านเนี้ยจะเป็นบุคคลที่พูดชวนเราไปนิพพานตลอดเลยเหมือนที่เราท่องในโรงเรียนอนุบาลที่หลวงพ่อถามอยู่เรื่อยๆในตอนนั้นว่าเราเกิดมาทำไมแล้วเราก็จะตอบว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งคือท่านจะชวนเราอยู่เรื่อยๆให้ไปนิพพานคือเรียกง่ายๆว่าคำว่านิพพานปกติเราก็เจอพระมาเยอะแต่ต้องไม่เคยพูดให้เราฟังนะว่าโยมต้องไปนิพพานอย่างท่านก็ไม่เคยพูดไม่เคยกระตุ้นเรามีแต่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยที่พูดเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องอะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำพระนิพพานให้แจ้งจริงๆเราอยากไปนิพพานจริงๆแล้วท่านก็ไม่ใช่พูดเฉยๆแต่ท่านสอนวิธีให้ด้วยที่อื่นอันนี้ขออภัยนะอาจจะพลาดเพียงนิดหนึ่งคือที่อื่นๆหลวงพี่ก็ไม่เคยเห็นก็มีชวนแบบนี้นะแล้วก็พระที่เราเจอมาก็เยอะแต่ท่านก็ไม่เห็นเคยปฏิบัติอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าท่านกำลังจะไปนิพพานของท่านอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นนะก็มาเห็นที่จริงจังจริงๆก็คือที่วัดนะโดยเฉพาะเรื่องคำสอนเรื่องของธรรมกายเนี่ยของหลวงปู่เนี่ยยิ่งทำให้เราเข้าใจคำสอนในพระไตรปิฎกมากมีความรู้สึกว่าเวลาหลวงพี่ไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีมันก็มีข้อสงสัยอะไรเยอะนะแต่พออาศัยเรื่องธรรมกายที่หลวงปู่ท่านเข้าถึงมาอธิบายเนี่ยโอ้โหมันง่ายมากเลยนะแล้วมันไม่ขัดแย้งกันเลยนะมันเลยทำให้เห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนธรรมะเอาไว้เนี่ยท่านไม่ได้สอนยากท่านสอนตรงไปตรงมามากเลยเพียงแต่ว่าคนในยุคหลังที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยก็เลยบางทีก็อธิบายเรื่องที่ง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากไปก็มีมันเลยทำให้ผู้ศาสนาบางทีก็เหมือนกับเป็นเรื่องอะไรที่เกินตัวแต่ว่าด้วยคำสอนของหลวงปู่เนี่ยเลยทำให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็หลวงปู่เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่ท่านมีความชัดเจนฉะฉานสังเกตดูนะฮะหลวงพี่ก็จะชอบมากเลยคำนี้เวลาที่หลวงพ่อธรรมะท่านเล่าให้ฟังเช่นเวลาที่หลวงปู่ท่านยืนยันเรื่องทางไปสู่นิพพานว่าต้องเริ่มที่การหยุดนิ่งการเข้าถึงปฐมมรรคภายในแล้วก็เข้ากลางไปในปฐมมรรคไปถึงดวงธรรมต่างๆกายภายในต่างๆจนกระทั่งไปถึงพระธรรมกายอรหัตผลเนี่ยแล้วก็ยังสามารถไปสู่นิพพานได้เนี่ยหลวงปู่ท่านมักจะยืนยันคำนี้ท่านจะบอกชัดๆว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นพระองค์ไหนที่จะชัดเจนแล้วก็ฉะฉานขนาดนี้นะในการที่จะบอกว่าทางไปพระนิพพานคืออะไรนี่คือสิ่งที่หลวงปู่เป็นเอาเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆลงมาอีกหน่อยเอาอย่างเช่นเรื่องของนรกสวรรค์ก็ได้เนี่ยคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้ายืนยันกันนะว่านรกสวรรค์นี่มีจริงหรือเปล่าหลวงพี่เคยได้ยินนะพระที่ท่านเป็นไม่ใช่พระธรรมดาธรรมดานะเอาเป็นพระที่แบบระดับความรู้ในพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ยที่เราว่าท่านเป็นผู้รู้เนี่ยเป็นปราชญ์อะไรอย่างเงี้ยนะในประเทศไทยเนี่ยเวลามีคนถามว่านรกสวรรค์มีหรือเปล่าเนี่ยได้ยินท่านบอกว่าพระไตรปิฎกบอกว่ามีคือคำว่าพระไตรปิฎกบอกว่ามีเนี่ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินนะว่าจริงๆแล้วมีหรือเปล่าก็ยกไปที่พระไตรปิฎกนั่นเลยทั้งนั้นที่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนมากๆว่านรกนั้นมีจริงสวรรค์นั้นมีจริงความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นๆนะนิพพานสิกลับเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าแต่ว่าถ้าถามท่านใหม่ว่านิพพานมีจริงไหมอะไรเงี้ยท่านก็คงจะบอกว่ามีจริงเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีจริงท่านก็คงไม่มาบวชกันใช่ไหมแต่แปลกก็นิพพานเป็นเรื่องที่ไกลมากสำหรับใครคนใดคนหนึ่งที่จะไปถึงได้เนี่ยกลับเชื่อว่ามีแต่นรกสวรรค์ที่มันอยู่ใกล้ๆมากพุทธเจ้าก็ตัดบ่อยมากก็กลับรู้สึกเหมือนไม่ค่อยจะเชื่อว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในคำถามลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างคุณยายเวลาที่ท่านตอบหลวงพ่อวัตตะเนาะซึ่งจริงๆก็เป็นความสงสัยของคนหลายๆคนว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่อวัตตะท่านก็เคยถามคุณยายเหมือนกันใช่ไหมว่านรกสวรรค์นี่มันมีจริงไม่ยายอะไรเงี้ยคุณยายเนี่ยท่านก็เหมือนหลวงปู่นะคือท่านก็ฉะฉานแล้วก็ชัดเจนนะคือท่านก็บอกว่ามีสิคุณมีสิคุณยายไปมาแล้วอ้าวไม่ใช่มีเฉยๆไปมาแล้วด้วยแล้วก็ท่านถามกลับว่าคุณอยากไปไหมล่ะนี่ก็ท้าทายอีกนะคุณอยากไปไหมล่ะถ้าอยากไปเดี๋ยวยายสอนให้แล้วไปด้วยกันนี่ฮะครูบาอาจารย์ของเรามหาปูชนียาจารย์ของเราท่านเป็น

คือความที่ท่านรู้แจ้งแล้วท่านก็เห็นจริงจึงทำให้ท่านเป็นบุคคลที่มีความชัดเจนอย่างนี้ความจริงคุณยายท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดเยอะนะแต่เวลาท่านพูดเนี่ยหลวงพ่อธรรมะท่านมักจะบอกว่าเวลาคุณยายพูดทุกคนต้องหยุดฟังและคำของคุณยายเนี่ยเป็นคำที่แบบเป็นที่สุดของถ้อยคำนะคือท่านพูดสั้นแต่มันชัดมากอย่างนี้คือคนที่รู้จริงแล้วมาสอนเราจริงจึงทำให้ความรู้สึกที่ว่านิพพานเป็นเรื่องที่เราสามารถไปถึงได้มันเกิดขึ้นกับตัวเองชีวิตในทางธรรมเป็นอีกช้อยส์หนึ่งในชีวิตของเราที่เราเลือกได้ไม่ใช่แค่มีแต่ในทางโลกไปทำมาหากินโดยเฉพาะยิ่งการที่

หลวงพ่อเองท่านห่วงเรามากกว่าเราห่วงตัวเองอีกนะเออนี่ความรู้สึกนะคือจะหาใครอ่ะที่จะชวนเราไปนิพพานชวนเราสร้างบารมีแล้วยังหาทางให้เราได้ทำสิ่งนั้นด้วยได้สร้างบารมีด้วยได้ขยันที่จะพาตัวเองไปสู่นิพพานด้วยเช่นท่านชวนทำทานเนี่ยก็ต้องกระตุ้นนะสังเกตไหมฮะหลวงพ่อจะคอยกระตุ้นให้พวกเราขยันทำทานแล้วก็ชอบคิดโปรเจกต์อะไรที่จะทำให้เราได้บุญมากๆมาให้เราทำอยู่เรื่อยๆคือถ้าอยู่เฉยๆท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าเราก็คงทำไม่เป็นหรือว่าเกิดมาแล้วก็คงได้บุญไม่เต็มที่อย่างที่เราควรจะได้โดยเฉพาะยิ่งอย่างเช่นเรื่องของสมาธิเนี่ยท่านก็ยังหาที่ปฏิบัติธรรมเตรียมเอาไว้ให้เวลาเราขี้เกียจท่านก็ยังคอยกระตุ้นคอยถามคอยเคี่ยวเข็นคอยหาโอกาสทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ลูกได้นั่งเออมันจะมีคนแบบนี้ที่ไหนเนี่ยเนาะแล้วก็54ปีที่ผ่านมาของการสร้างวัดความจริงหลวงพ่อท่านเคยพูดให้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยจะสอนอยู่เรื่องเดียวตลอดชีวิตเนี่ยคือเรื่องหยุดกับนิ่งเราก็จะเห็นว่าหลวงพ่อท่านก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะเวลาที่เรามานั่งธรรมะในสภาตอนสมัยที่หลวงพ่อท่านมาลงนำเองเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านก็สอนเรื่องเดิมๆนี่แหละแต่ว่าหลากหลายแง่มุมแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะไม่น่าเชื่อว่าแค่เรื่องหยุดนิ่งนี่ท่านจะสามารถพูดมาได้50กว่าปีเนี่ยคำถามคือเราว่าคนที่พูดได้ขนาดนี้เนี่ยต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้ขนาดไหนถึงสอนเราแบบ50ปีเราฟังได้ไม่เบื่อแสดงว่าเรื่องหยุดนิ่งเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ท่านเชี่ยวชาญชำนาญถึงที่สุดจึงพูดได้เหมือนกับท่านเห็นมะขามป้อมบนฝ่ามือเนี่ยจะพลิกซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนก็เห็นชัดเจนหมดใครที่พอมีปัญญาแล้วคิดตามสิ่งที่หลวงพี่พูดก็อาจจะพอเข้าใจตามได้นะแต่ว่าอย่างว่าแหละพวกเราเนี่ยธรรมชาติมันก็คือเป็นเหมือนขี้ใต้เนาะเหมือนคุณยายบอกเป็นไอ้ขี้ใต้

มีให้ก็เลยสุดท้ายหลวงพี่ก็เลยเลือกเส้นทางทางธรรมด้วยความเต็มใจแล้วก็อยากจะเป็นพระเพราะอยากหมดกิเลสอยากไปที่สุดแห่งธรรมอยากเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอยากเป็นพระไปตลอดชีวิตเรื่องบวชตามประเพณีหรือแบบทดแทนบุญคุณโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องรองไม่ได้อยู่ในหัวเท่าไหร่นะคืออยากบวชจริงๆคืออยากเป็นพระอยากไปที่สุดแห่งธรรมทีนี้พอมาบวชแล้วมาถึงบวชแล้วนะจบภาคคฤหัสถ์แล้วบวชละทีนี้พอบวชแล้วเนี่ยตอนพรรษาหนึ่งเลยหลวงพ่อท่านเคยให้โอวาทกับพระในรุ่นหลวงพี่ตอนอยู่พรรษาหนึ่ง

แล้วก็มีภารกิจ3สิ่งนี้อยู่ในใจซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่นะ3สิ่งนี้ถามว่าทำไมต้องมีหลวงพ่ออันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวหลวงพี่นะคือเราต้องอาศัยหลวงพ่อเป็นคนนำและเราคือคนตามก้าวตามท่านไปท่านก้าวขวาเราก็ขวาท่านซ้ายเราก็ซ้ายอย่าออกนอกทางเพราะว่าจะไปที่สุดแห่งธรรมเนี่ยมันไม่ได้ไปง่ายเหมือนเราไปบางขันน่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นก็จึงต้องให้คนที่รู้เนี่ยพาเราไปคนที่รู้ทางเท่านั้นจึงจะพาเราไปได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปนึกว่าเราจะเก่งกาจอะไรกันมาจากไหนนะปัญญาเท่าหางอึ่งแค่นี้เนี่ยเจียมตัวไว้บ้างก็น่าจะดีเพราะนั้นจึงเข้าใจคำว่าให้มีหลวงพ่อเพราะว่าเมื่อมีหลวงพ่ออยู่ในใจท่านจะอย่างไรเราก็จะได้ตามท่านไปได้ตลอดเวลาคำว่ามีธรรมะอันนี้ก็แน่นอนก็คือที่สุดแห่งธรรมจะไปถึงได้ก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายก็จะต้องขยันนั่งนะอย่าขี้เกียจอย่ามีข้อแม้อย่ามีเงื่อนไขอย่ามีข้ออ้างให้กับตัวเองมากจนเกินไปนะส่วนอะไรหยาบๆก็อย่างเช่นการฝึกตัวอันนี้ก็เอาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะเอามาใช้ฝึกกันอย่างจริงจังคำว่าให้มีภารกิจอยู่ในใจก็คือให้ทำสิ่งที่หลวงพ่อบอกเพราะท่านเป็นผู้รู้จักทางรู้จักวิธีการที่จะไปที่สุดแห่งธรรมเพราะนั้นบอกอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นอย่าเกินและอย่าขาดอย่าลังเลอย่าเอ๊ะอะในหลวงพ่อตรงนี้อาจจะมีคนถามหลวงพี่ว่าเอ๊ะมันงมงายหรือเปล่าถ้าเกิดมีความคิดความรู้สึกอะไรอย่างนี้นะคือความจริงหลวงพี่ก็ว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนโง่อะไรเท่าไหร่นะแล้วก็มันก็บอกยากเหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงเชื่อท่านแบบนี้นะมันอธิบายยากเหมือนกันนะมันอธิบายยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมมาระดับหนึ่งฝึกตัวมาพอสมควรแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่หลวงพ่อคุณยายท่านคิดท่านพูดท่านทำมามากเนี่ยเราจะเชื่อมั่นในตัวของท่านเองด้วยตัวเราเองนี่แหละโดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อใครตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านเคยพูดกับพระรุ่นหลวงพี่ในตอนภาษาหนึ่งภาษาสองว่าอย่านึกว่ามากันได้เองนะตอนนั้นมีพระนั่งอยู่ประมาณสักเกือบร้อยรูปนะเป็นพระพรรษา1 2เนี่ยซึ่งเป็นพระที่หลวงพ่อชวนให้ดรอปการเรียนนะดรอปจากการเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็บวชต่ออีกปีนึงหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังว่าอย่านึกว่ามากันได้เองนะหลวงพ่อกับยายไปตามมาทั้งนั้นแหละประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะหมายถึงเฉพาะพวกหลวงพี่นะส่วนพวกเราอาจจะมากันได้เองก็ได้นะแต่พวกหลวงพี่ก็คงหลงทางอยู่นะก็ลองอาศัยหลวงพ่อได้เป็นคนตามกันมาซึ่งท่านก็มักจะพูดเรื่องอะไรพวกนี้ให้ฟังสำหรับคนที่พร้อมจะฟังอีกเรื่องนึงหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านรู้จักพวกเรามากกว่าเรารู้จักตัวเองซะอีกตอนนั้นเราก็ฟังแล้วเราก็งงเลยว่าความรู้สึกอะไรที่คืออันนี้เป็นเรื่องที่พระพ่อพูดกับพระลูกชายนะก็ไม่สาธารณะกับคนอื่นนะเอาเฉพาะเป็นรุ่นหลวงพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เรายิ่งรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ของเราเนาะเราโชคดีจังเลยที่ได้มาอยู่ในที่ตรงนี้นะก็เลยได้บวชกับท่านนะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่แหละนะแล้วก็จะพยายามอยู่จนกว่าจะหมดลมหายใจนะอันนี้เป็นความคิดของตัวเองนะแล้วก็คือบอกตรงว่าบางทีเห็นพระที่เป็นเพื่อนเป็นพี่ท่านมรณภาพไปเนี่ยบางทีอิจฉาเหมือนกันนะคืออิจฉาที่ว่าเฮ้ยท่านบวชได้ตลอดชีวิตจริงๆท่านตายไปในเพศภาวะของความเป็นพระแต่ว่าความที่เราก็ยังไม่อยากรีบตายแบบท่านเนี่ยก็เลยแบบอย่าพึ่งเลยแต่ก็อยากเป็นแบบนั้นนะอยากเป็นแบบนั้นนะก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆที่หลวงพ่อให้โอวาทว่าให้มีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจอยู่ในใจ3สิ่งอยู่ในใจเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้อยู่กับหลวงพ่อท่านมาเรื่อยๆแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนเองของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงณวันนี้แล้วก็ยังคิดว่ามันก็ยังมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งอยู่มากนะแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตัวเราไปได้เยอะเราได้พัฒนาแก้ไขนิสัยใจคอคุณธรรมความดีงามอะไรในตัวก็เพิ่มพูนงอกเงยทีนี้จนมาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ย40ปีของการเข้าวัดแล้วก็30ปีของการบวชก็อยากจะบอกนักสร้างบารมีรุ่นหลังๆนะซึ่งรุ่นหลังๆนี่ก็หมายถึงแถวๆนี้ด้วยเนี่ยเนาะก็คือมาหลังจากหลวงพี่อีกเนี่ยแม้จะอายุมาก

ก็อยากจะบอกถึงสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังตัวของเราเองในระหว่างที่เราสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อเพื่อที่จะทำให้เราสามารถสร้างบารมีไปกับท่านให้ได้ตลอดรอดฝั่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เห็นมาจากหลายๆคนตลอดเส้นทางของการอยู่มาอยู่วัดมา40ปีเข้าวัด40ปีก็สิ่งที่เห็นแล้วทำให้คนที่อยู่ไม่สามารถจะสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรจะระวังเช่นเรื่องน้อยใจคำว่าน้อยใจจริงๆแล้วคนเหล่านี้ก็คือคนที่ใจไม่ค่อยมีพลังเนาะมันเลยเรียกว่าน้อยใจคือใจไม่ค่อยมีพลังอยู่ลำพังตัวเองไม่ได้ต้องมีคนคอยมาประคบประงมอยู่เรื่อยๆคุณยายท่านชอบใช้คำว่าบางคนชอบให้หลวงพ่อโอ้อันนี้เป็นคำคุณยายนะคำว่าโอ้ก็คือให้ต้องให้หลวงพ่อคอยเอาอกเอาใจอะไรเงี้ยเวลาทำอะไรไม่ถูกใจหรือพูดอะไรแรงไปบ้างก็น้อยใจพอน้อยใจก็ออกจากวัดไปอันนี้ก็น่าเสียดายพวกเราอย่าหัดเป็นแบบนี้นะจงเป็นบุคคลที่มีพลังใจให้เข้มแข็งเอาไว้นะแล้วก็ไม่ต้องรอให้หลวงพ่อมาโอแล้วหรอกความดีมันก็เป็นความดีนี่แหละแค่ท่านลงมาช่วยเราขนาดนี้ก็บุญมากอยู่แล้วนะยังจะต้องให้ท่านมาเอาอกเอาใจอะไรกันขนาดนั้นอีกก็เกินไปนะก็อย่าไปน้อยใจในครูบาอาจารย์นะกลุ่มที่สองก็อย่างเช่นพวกที่ผิดหวังฮะผิดหวังก็เพราะหวังผิดเนาะคือบางคนก็หวังว่าหลวงพ่อท่านจะเป็นอย่างนี้ท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านจะทำอย่างนี้ให้ถูกใจฉันตลอดเวลาท่านต้องอย่างนั้นสิท่านต้องอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยคือมีความคาดหวังซึ่งก็เป็นความหวังที่มันหวังผิดก็ขนาดพระพุทธเจ้าเองท่านก็ยังทำอะไรไม่ได้ถูกใจทุกคนเลยอ่ะแล้วทำไมเราถึงต้องมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านต้องทำอะไรให้มันถูกใจเราความผิดหวังเหล่านี้ก็นำมาซึ่งความไม่พึงพอใจเนาะแล้วสุดท้ายก็ออกจากวัดไปดื้อฮะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ว่ายากอาจจะทิฐิมากมานะจัดก็ได้รับคำตักเตือนบางทีก็แรงบ้างบางทีก็ไม่ถึงกับแรงมากแต่ว่าสอนแล้วก็ไม่ฟังบางคนก็โกรธบางคนก็ไม่พอใจไม่อดทนในคำสอนแล้วก็ต้องออกไปอันนี้ก็มีเราก็อย่าเป็นคนดื้อนะหัดเป็นคนว่าง่ายเอาไว้บางคนก็ออกนอกลู่นอกทางคือความจริงหลวงพ่อท่านป้องกันให้หมดเลยนะอย่างพวกเราอยู่ในวัดเนี่ยอย่างเช่นพวกหลวงพี่เนี่ยภิกษุสามเณรบาศกบาศิกาเนี่ยจริงๆท่านก็ป้องกันให้ทุกอย่างเลยนะให้ปลอดภัยที่สุดให้มีโอกาสสร้างบารมีสบายที่สุดแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอะไรที่จะทำให้เส้นทางในการสร้างบารมีมันสะดุดเนี่ยก็กันแทบจะทุกอย่างแล้วแต่บางทีมันก็มีบางคนก็อาจจะชอบไปฝืนไปออกนอกลู่นอกทางในสิ่งที่มันไม่ควรเข้าอย่างนี้ก็หาเรื่องให้กับตัวเองอะเนาะแล้วสุดท้ายก็ออกไปบางคนก็ไม่ฝึกตัวฮะก็คือขี้เกียจไม่ค่อยขยันติดสบายคุณความดีก็เลยไม่พัฒนาขึ้นมาพอมันไม่พัฒนาใจมันก็หยาบพอหยาบมันก็เริ่มไม่เห็นประโยชน์แล้วก็ออกไปพวกเราเองแม้จะเป็นญาติโยมสาธารณชนก็ต้องฝึกฮะต้องฝึกบทฝึกก็ง่ายๆอย่างที่พูดไปนั่นแหละทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นก่อนนะก็ทำไปบางคนก็เป้าหมายชีวิตไม่มั่นคงฮะอาจจะเป็นที่ความหนักแน่นไม่พอหรือว่าบางทีก็มีกำลังบุญในตัวน้อยด้วยเป้าหมายมันไม่มั่นคงก็เลยแสวงหาทางเลือกอื่นๆบางทีก็เลยไปคิดเรื่องโลกไปติดโลกแล้วสุดท้ายก็ออกไปเพราะว่าใจมันก็อยากอันนี้สำคัญเลยฮะเจอมาเป็นระยะระยะเลยเพี้ยนฮะเลอะเทอะบางคนเนี่ยมันไม่รู้จักเอาคำสอนมาเทียบเคียงอะว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยบางคนเช่นนั่งธรรมะแล้วก็ไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นโน่นอะไรเงี้ยไม่ได้เทียบเคียงกับที่หลวงปู่หลวงพ่อสอนว่ามันตรงไหมตัวเองเข้าใจผิดแล้วก็ยังไม่รู้ตัวไม่เอะใจว่าเรานี้มันเริ่มมั่วแล้วนะเออแบบนี้ก็มีแล้วก็ออกไปฮะแล้วก็แปลกพวกนี้เวลาจะออกไปเนี่ยบางทีก็พาพวกธาตุเดียวกันเนี่ยคือโดยเฉพาะพวกที่เป็นพวกศรัทธาจริตเนี่ยจะโดนง่ายหน่อยก็คือน้อมใจเชื่อง่ายเชื่อแล้วก็ถอนลำบากพวกนี้ก็มักจะออกไปด้วยกันแล้วก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยมาเป็นระยะระยะเนี่ยพวกเพี้ยนพวกผิดทิศผิดทางเนี่ย

พอเงียบหายไปเดี๋ยวสักพักก็มาใหม่วันนั้นเวลาเราสร้างบารมีเนี่ยต้องระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีวิธีการในการที่จะโน้มน้าวพูดอะไรให้เราเชื่อเนี่ยเพราะคนที่เป็นศรัทธาจริตเนี่ยจะโดนง่ายมากเลยก็อย่าไปหลงงมงายอะไรที่มันไร้สาระจนเกินไปนักนะเรื่องของศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ว่ามันต้องมีปัญญาควบคู่ไปด้วยต้องคู่คู่กันเพราะบางทีปัญญามันมาไม่ทันก็ต้องเอาศรัทธานำก่อนแต่ว่าศรัทธาอย่างเดียวลำพังก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะบางทีมันอาจจะพังได้เพราะว่าเราเองเนี่ยก็จะต้องทำให้เรามีปัญญาในระดับที่จะตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไมถึงเชื่อแบบนี้ทำไมเราถึงทำสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรเช่นเรามาทำบุญอยู่ที่วัดเรามานั่งสมาธิเรามารักษาศีลก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมเรามาทำแบบนี้ถ้าเราตอบตัวเราเองได้แบบนี้เวลาที่เราปลื้มถึงบุญที่เราทำเนี่ยมันจึงจะเป็นความปลื้มที่สมบูรณ์และก็เต็มอิ่มจริงๆเป็นความปลื้มที่เกิดด้วยความเข้าใจอย่างพี่เคยได้ยินอย่างบางคนก็ไปแถวๆอะไรเชื่อมๆอะไรเนี่ยที่เขากำลังดังๆอยู่เนี่ยก็คือตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเฮ้ยนี่ขนาดมาเจอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเจอครูบาอาจารย์ขนาดนี้เนี่ยยังไปแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคล้ายๆกับเพชรพลอยอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเดินไปคว้าคว้าอะไรเนี่ยซึ่งมันก็แสดงว่าปัญญาน้อยยังแยกแยะไม่เป็นหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่บางทีก็มีบอกว่าบางทีตอนอย่างเช่นตอนนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่มาคอยดูแลพวกเราแบบเต็มที่เนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระถึงมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นู้นอะไรเงี้ยชวนโยมมาทำบุญกันเองทำกันเองหรือเปล่ามันใช่โครงการที่หลวงพ่อท่านทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือความคิดพวกนี้เนี่ยเลอะเทอะนะเลอะเทอะคือทั้งวัดพระธรรมกายเนี่ยทุกคนมีหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นแหละแล้วก็เราไม่ได้เชื่อฟังหลวงพ่อแค่เพียงเพราะว่าท่านเป็นเจ้าว่าของเรานะแต่เราฟังเพราะว่าท่านเป็นครูความจริงแค่หลวงพ่อท่านบอกคำเดียวว่าเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรเนี่ยทุกคนก็พร้อมจะทำตามทั้งหมดอยู่แล้วบางพวกที่ไม่รู้ความสัมพันธ์นี้ระหว่างหลวงพ่อกับพวกเราเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนในวัดเขามีระบบการทำงานอะไรอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรก็อาจจะคิดเลอะเทอะเลยเถิดเพี้ยนนะเพราะนั้นเราเองที่ไปเป็นนักสร้างบารมีก็จงตั้งสติตรงนี้ให้ดีนะเพราะว่าเราจะเจอคนกลุ่มแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะความรู้ธรรมะในพระไตรปิฎกก็หัดไปอ่านกันบ้างนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยจะได้มีปัญญาเอาไว้สอนตัวเองจะได้ไม่งมงายจนเกินเหตุนะแล้วก็พยายามขยันฝึกตัวอย่าออกนอกลู่นอกทางที่เรามาสร้างบารมีกันได้กับท่านนะตอนนี้ก็ถือว่าเราเองเราก็มีบุญอย่างมหาศาลแล้วนะถึงมาถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จงระมัดระวังสิ่งที่จะทำให้เราสะดุดในเรื่องของการสร้างบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนพอมีโอกาสได้มาอยู่ในวัดมีโอกาสได้ทำบุญมีโอกาสได้ดูเหมือนคล้ายๆกับหลวงพ่อท่านก็ยกย่องบางครั้งก็อาจจะประมาณตนผิดก็มีนะซึ่งตรงนี้ก็เตือนเอาไว้ก่อนว่าอย่าประมาณตนผิดความจริงเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยการที่เราได้มาเข้าวัดเราได้มาเจอท่านเราได้มาทำบุญกับท่านโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจริงๆก็เหมือนคล้ายๆกับเราเอ๊ะเรามาช่วยท่านเนาะเหมือนคล้ายๆเราก็มาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเพื่อหลวงพ่อเพื่อนั่นนี่เลยมีความรู้สึกเหมือนเราก็เป็นคนสำคัญอะไรเงี้ยคือความจริงแล้วหลวงพี่อยากจะบอกว่า

อย่าประมาณตนผิดอย่านึกว่าเราเป็นคนที่สำคัญมากอย่าจองหองพองขนอย่าเบ่งลมเป็นเหมือนอึ่งอ่างอะไรอย่างนี้เหมือนคุณยายท่านบอกว่าพวกนี้พอรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญหลวงพ่อยกย่องเลยก็ออกฤทธิ์นะคุณยายใช้คำว่าออกฤทธิ์นะก็อย่าไปนึกว่าท่านขาดเราไม่ได้เนาะคือไอ้คนสำคัญผิดก็มักจะคิดว่าตัวเองสำคัญวัดนี้คงขาดไม่ได้หลวงพ่อก็คงขาดเราไม่ได้คือเวลาที่เห็นใครหลุดออกไปเนี่ยหลวงพี่เข้าใจว่าหลวงพ่อท่านก็คงจะเสียดายแหละแล้วก็บางทีท่านอาจจะนึกสงสารเขาด้วยซ้ำไปเนาะว่าเออเส้นทางการสร้างบารมีมันก็ต้องมาสะดุดซะอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่สร้างบารมีต่อหรือออกจากวัดไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะสำคัญมาจากไหนเนี่ยไม่มีใครทำให้หลวงพ่อสะดุดได้หรอกท่านก็เดินหน้าไปสู่ที่สุดแห่งธรรมของท่านเหมือนเดิมแหละเหมือนที่ยายบอกเอาไว้ว่าใครหลุดไปเดี๋ยวพระนิพพานท่านก็ส่งคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาให้อันนี้คุณยายท่านบอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยหลวงพี่ว่าหลวงพ่อท่านจะทิ้งพวกเราไปมีความสุขในธรรมของท่านแต่เพียงลำพังเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็มาพึ่งท่านไม่ใช่ว่าให้ท่านมาพึ่งเราก็ไปลองคิดกันให้ดีๆไปลองคิดกันให้ดีๆถ้าเราทำตัวได้แบบนี้เนี่ยอยู่ในกรอบแบบนี้แล้วก็เดินตามท่านไปมีความเชื่อมั่นอย่าเอ๊ะอะในครูบาอาจารย์แล้วสร้างบารมีไปเดี๋ยวเราจะไปเห็นผลลัพธ์ในตอนที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเพราะนั้นพอมาถึงณตรงนี้เนี่ยก็เท่าที่เห็นมาเนี่ยคนใหม่ๆก็ยังพอจะค่อยๆเข้ามาเนาะทยอยเข้ามาคนเก่าๆที่อยู่ก็สร้างบารมีกันตลอดไปอย่างที่เห็นเนี่ยบางคนหลวงพี่เข้าวัดมาตั้ง40ปีเนี่ยก็ยังเห็นเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ก็เยอะมากนะก็เลยพอเห็นอย่างนี้ก็น่าชื่นใจมีความรู้สึกเอ้ยเรามีเพื่อนก็คือตัวหลวงพี่เองก็ยังเหนียวแน่นกับการสร้างบารมีอยู่แล้วก็มีหลายๆท่านก็ยังเหนียวแน่นกับการสร้างบารมีอยู่เหมือนกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับคนที่สามารถสร้างบารมีมาได้จนกระทั่งถึงวันนี้นะแล้วก็ส่วนคนที่จากไปก็สงสารนะแล้วก็เห็นใจแต่ว่าลำพังตัวเองก็ไม่รู้จะไปช่วยได้ยังไงนะเพราะนั้นก็หวังว่าทุกท่านนะก็จะสร้างบารมีไปได้ราบรื่นตลอดชีวิตกันทุกคนนะแล้วก็ที่สำคัญนะมีอีกเรื่องสำคัญคือวันนี้เราสร้างวัดพระธรรมกายมาได้54ปีแล้วเนี่ยจำได้ว่าหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าตอนหมู่คณะลงมาเนี่ยเรามากันเยอะนะมากันเยอะนะหน่วยแบบเป็นเอ็มเหมือนกันเนาะคือเยอะน่ะแต่ตอนนี้นี่เท่าที่มองนับๆอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งเลยเนาะก็แสดงว่ายังมีคนที่ยังมาไม่ถึงเราอีกเยอะทีเดียวนะที่เป็นหมู่คณะเราเนี่ยแล้วถ้าเขามาไม่ถึงเนี่ยเขาจะกลับไปได้ไหมเนาะเนี่ยเนาะแล้วเขาจะไปไหนกันเนาะเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่นะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่มาถึงแล้วนะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในการสร้างบารมีแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปช่วยกันตามหมู่คณะของเราที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยให้เขามาด้วยนะให้เขามาให้ถึงวัดให้ได้มาให้มาถึงมือของครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็พยายามช่วยกันนะรักษาวัฒนธรรมขององค์กรเราให้ดีพยายามฝึกฝนอบรมตนเองที่หลวงพ่อและคุณยายท่านได้วางแบบแผนเอาไว้แล้วเราก็ฝึกให้มันได้เราจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับคนอื่นๆที่เขาจะตามมาในภายหลังเพราะนั้นเวลาคนอื่นเขามาเนี่ยประวัติเรามันใหญ่มันกว้างคนก็เยอะเนี่ยเขาบางทีก็ไม่ได้เจอหลวงพ่อโดยตรงเนี่ยก็อย่างน้อยมีพวกเราที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อนะที่เป็นต้นบุญต้นแบบในระดับที่จะเป็นเบื้องต้นให้กับคนที่มาใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองจนกว่าเขาจะเข้มแข็งเหมือนเรานะฮะแล้วก็ไปทำหน้าที่กันต่อไปเพราะว่าชาตินี้เนี่ยเป้าหมายมันอยู่ที่การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนี่คือมโนปณิธานที่หลวงปู่ท่านตั้งใจแล้วก็ฝากฝังมาที่คุณยายจนกระทั่งลงมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มาถึง

0: ่คณะของพวกเราชาตินี้ยังมีภารกิจต้องช่วยกันทำอีกเยอะทีเดียวแต่ภารกิจตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเรามาช่วยวัดแต่มันจะเป็นภารกิจที่จะทำให้แต่ละคนได้สร้างบุญและก็บารมีให้กับตัวเองอย่างเต็มที่เต็มกำลังของตัวเองและก็จะทำให้พุทธศาสนาพลอยได้ประโยชน์ไปด้วยในการที่จะทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดั้งเดิมเลยคือการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายจะได้ไปให้ทั่วโลกทำให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าตัวของตัวเองนั้นภายในมีพระธรรมกายภายในอยู่แล้วก็จะได้รู้วิธีรวมทั้งก็จะได้พยายามปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจะได้เข้าถึงที่พึ่งและก็ที่ระลึกในตัวของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นก็มาถึงณวันนี้โดยสรุปแล้วเนี่ย40ปีของการเข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็30ปีของการบวชเป็นพระของวัดพระธรรมกายหลวงพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้สิ่งเดียวกับที่หลวงพี่ได้อยู่เหมือนกันนะก็คือความเข้มแข็งและก็มั่นคงในเส้นทางการสร้างบารมีการมีเป้าหมายมโนปนิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและก็คุณยายของเราแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากที่จะพัฒนาตัวของตัวเองให้ก้าวหน้าในทุกช่องทางที่จะทำให้เราได้บุญได้บารมีกันเยอะๆอย่างเต็มที่ซึ่งเส้นทางนี้ก็ขอย้ำเอาไว้ที่ตรงนี้ว่าเว้นแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อแล้วเนี่ยเราคงหาคนที่จะรู้จักทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมยากเต็มทีถ้าเรามีความปรารถนาอยากจะไปกับท่านอยากจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมจริงๆกับท่านก็ขอให้ทบทวนนะชีวิตของตัวเองให้ดีแล้วก็หาทางที่จะทำสร้างบุญสร้างบารมีของเราให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็อะไรที่จะเป็นอุปสรรคขวางหนามเป็นตัวที่ทำให้เราสร้างบารมีไปได้ไม่ตลอดรอดฝังอาจจะออกจากวัดไปหรืออะไรไปอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้ระมัดระวังให้เต็มที่นะก็วันนี้ก็ถือว่าได้เอาเรื่องพิเศษของตัวเองเนาะมาแบ่งปันให้กับนักสร้างบารมีนะจ๊ะก็ขออนุโมทนานะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญให้คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้สร้างบุญสร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปได้ตลอดรอดฝังทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ยากหากได้หยุดใจปล่อยจิตสู่ภายในเท่านั้นหยุดสนิทไม่ทันไรกายเกิดละเอียดจนถึงขั้นผุดแล้วกายในกายคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นเราจะเห็นได้ว่าธรรมะภายในเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งแต่ก็เข้าถึงได้อย่างง่ายๆโดยวิธีการง่ายๆโดยการฝึกใจให้หยุดนิ่งแต่ทว่ายังมีผู้คนในโลกนี้อีกมากมายนะคะที่ไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะภายในนั้นเป็นอย่างไรมีอยู่จริงหรือไม่หรือบางคนก็เคยได้ยินแค่คำว่าธรรมะซึ่งมีความหมายที่หลากหลายที่บันทึกไว้ในตำราทางพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องราวของธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงจะต้องใช้ความเพียรอย่างอุกฤษต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเรือนของเราจึงจะเข้าถึงนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านค้นพบไปเจอดวงธรรมภายในซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเบื้องต้นนั้นจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและท่านก็ค้นพบว่าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างสบายสบายที่กลางดวงธรรมนั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายภายในต่างๆที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปประพรมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปประพรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปประพรมกายธรรมซ้อนในกลางกายอรูปประพรมซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปตามลำดับกายทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างหรือสมมุติกันขึ้นมาเมื่อไหร่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆและต่อเนื่องเราก็จะเห็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนแม้มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่ภายในนั้นเหมือนกันธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในนั้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรามีเพียงทำใจเราให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างสบายๆด้วยใจที่ใสเยือกเย็นให้อารมณ์สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปไม่ช้าเราก็จะเข้าถึง

ชมคะครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องราวของธรรมะภายในไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะซึ่งมนุษย์ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังที่ท่านได้แนะนำไปแล้วค่ะดังนั้นเราพึงหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงดวงธรรมภายในพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดในโลกนี้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติที่พยสมบัติและนิพพานสมบัติประสบสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริมพริมสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายคลามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น
ตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะ

ไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายอันที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัด
สงัดกายสงัด

ใจไม่คุ้มครีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดเจนทัสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใส

รรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยายามขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกาย

ั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราล่ะกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเราว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่

แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้มันเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับปล่อยมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่ง

ลุนสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลอง

จริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นคือ

ที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติปิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

ุตุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: นจากความทุกข
1: ์
0: จะได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม

0: ับ
1: เลยทิศปีศาจ
2: ทักทินายาอนุทิตายา
1: เลยทิศหอระดี

นี้ชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวง

ุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลาดค่ะจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสาเหตุที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวังค์ที่

0: แห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไป

ที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันที

0: ประเทศไทยช่วงเวลาที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับเป็นหลักวิชาสำคัญและนอกจากนี้เราต้องรักษาใจของเราให้ผ่องใสให้ใจของเราอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้อย่างสม่ำเสมอด้วย
0: สำคัญมากๆ
1: สำคัญเลยนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญนะครับทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกของบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รักการสั่งสมบุญในการก่อนเป็นตัวอย่างนะครับให้ทุกท่านได้มีกำลังใจและเป็นข้อคิดสำหรับการสั่งสมบุญสร้างบารมีครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการบำเพ็ญตบะถือว่าเป็นผู้ประเสริฐด้วยการปฏิบัติครับย้อนไปในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้ไปบังเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีแต่ว่ามีผิวพรรณดำหมู่ญาติจึงตั้งชื่อให้ว่าหันทะกันหะกุมาร นะครับเป็นเด็กฉลาดมีสติปัญญาเฉียบแหลมอายุได้เพียงแค่16ปีเท่านั้นก็สามารถที่จะศึกษาศิลปะวิชาต่างๆจนแตกฉานและแตกแขนงครับ
0: ค่ะเมื่อบิดามารดาเนี่ยได้เสียชีวิตนะคะท่านก็ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดซึ่งมีอยู่มากมายเลยแทนที่ท่านจะดีใจนะคะกลับรู้สึกสลดแล้วก็สังเวชว่าทรัพย์นั้นหามาได้ด้วยความยากลำบากแต่ต้องทิ้งไว้ให้ผู้อื่นใช้เนี่ยตายไปแล้วก็ไม่ได้มีผู้ใดสามารถนำทรัพย์สมบัตินั้นติดตัวไปในปรโลกได้นะคะกันหากุมารจึงตัดสินใจสั่งสมบุญค่ะสร้างมหาทานบารมีด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้โดยทำทานอย่างตลอดต่อเนื่องตลอดทั้ง7วันแต่ว่าสมบัติที่มีอยู่เนี่ยก็ยังไม่พร่องไปเลยทำเท่าไหร่ก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะท่านก็เตือนตนเองว่าในขณะที่เรามัวให้ทานอยู่นี้อายุสังขารก็ได้เสื่อมถอยลงไปทุกขณะเราควรสงวนเวลาอันน้อยนิดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจากนั้นท่านก็ได้เป่าประกาศออกไปว่าผู้ใดปรารถนาจะได้สิ่งใดมาขนเอาไปเลยตามใจชอบค่ะ
1: โอ้โหนี่จิตใจยิ่งใหญ่เป็นพระโพธิสัตว์จริงๆนะครับหลังจากนั้นท่านก็ทิ้งสมบัติทั้งหมดครับเพื่อจะได้ออกบวชซึ่งท่านก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานในการบำเพ็ญพรตด้วยการอยู่ป่าเป็นวัดไม่สร้างบรรณศาลาอยู่กลางแจ้งเป็นวัดไม่ถือการนอนเป็นวัดบริโภคอาหารวันละ1มื้อเท่านั้นไม่นานครับด้วยความเพียรของท่านที่ได้สั่งสมอย่างต่อเนื่องก็ได้บำเพ็ญจนกระทั่งสำเร็จอภิญญาสมาบัติมีความสุขอยู่ในฌานด้วยเดชแห่งศีลของท่านทำให้บรรดุกรรมพลศิลาอาสน์ของท้าวสกเทวราชเกิดร้อนขึ้นมาครับพระอินทร์จึงรำพึงว่าใครหนอจะมาแทนที่เราทรงทอดพระเนตรเห็นกันหฤาษีกำลังบำเพ็ญตบะอยู่กลางป่าจึงประสงค์จะไปทดสอบว่าฤาษีนี้บำเพ็ญตบะไปเพื่อจะได้มาเป็นตำแหน่งท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์หรือไม่หรือว่านอกจากนี้แล้วท่านฤาษีปรารถนาสิ่งใดคิดดังนั้นแล้วนะครับท้าวสักกะเทวราชจึงได้เสด็จออกมาจากดาวดึงส์พิภพไปยังเทวโลกขออภัยครับออกมาจากดาวดึงส์พิภพไปยังมนุษยโลกครับทรงทดสอบฤาษีด้วยการกล่าวโทษว่านักพรตรูปนี้มีกายดำบริโภคโภชนะก็มีสีดำแม้ที่อยู่ของตนก็ยังมีสีดำไม่รู้ว่าใจจะดำด้วยหรือไม่เราไม่ชอบคนใจดำเลยโอ้โหกล่าวแรงเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กันหฤาษีได้ฟังคำเช่นนั้นนะคะตรวจยานดูเนี่ยก็รู้ว่าเป็นพระอินทร์นะคะจึงตอบไปว่าผู้ประกอบด้วยตบะไม่ชื่อว่าเป็นคนดำเพราะคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีสาระแก่นสารประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาชื่อว่าเป็นพราหมณ์เป็นคนสะอาดบริสุทธิ์ที่แท้จริงบุคคลใดทำกรรมชั่วช้าจึงจะเรียกว่าเป็นคนดำและมีใจมืดบอดเพราะทำบาปอกุศลไว้ฉะนั้นบุคคลเช่นนั้นไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ในตระกูลใดเนี่ยก็จะมีผิวพรรณวรรณะเช่นใดก็ตามล้วนชื่อว่าเป็นคนดำทั้งนั้นครั้นพระฤาษีแสดงธรรมเช่นนี้แล้วนะคะพระอินทร์เนี่ยทรงมีพระทัยเบิกบานแล้วก็เกิดความปิติโสมนัสจึงได้ให้พระฤาษีขอพรตามที่ต้องการกันหฤาษีนะคะก็เลยคิดว่าเมื่อพระอินทร์มาถึงเนี่ยก็ทดสอบเราด้วยการดูหมิ่นว่าเป็นคนดำครั้นเราไม่โกรธจึงทรงให้พรเราพระองค์คงสำคัญว่าเราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาที่จะเป็นจอมเทพในสวรรค์เป็นแน่

0: ึงคิดที่จะมาขัดขวางเราค่ะ
1: กราบพระฤาษีประสงค์จะให้พรพระอินทร์หมดข้อสงสัยจึงกราบขอทูลขอพร4ประการด้วยกันนะครับก็คือ1ขออย่าได้โกรธเคืองบุคคลอื่นไปจนตลอดชีวิตประการต่อมาครับคือขอให้โทสะบังเกิดขึ้นในจิตใจมากที่สุดก็ขอให้เกิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขอให้อย่าได้มีความโลภในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นและประการสุดท้ายครับขออย่าให้เกิดความเสน่หาหรือความกำหนัดยินดีในเบญจกามคุณครับพระอินทร์ทรงประทานพร4ประการนั้นและยังบันดาลให้ต้นไม้ในป่ามีผลไม้ที่มีรสหวานอร่อยจากนั้นจึงเสด็จกลับไปยังเทวโลกครับ
0: ค่ะจะเห็นได้ว่าความประเสริฐของชีวิตนะคะคุณผู้ชมไม่ได้วัดกันที่รูปร่างหน้าตาหรือว่าฐานะเท่านั้นแต่จะวัดกันที่ศีลธรรมภายในใจนะคะดังนั้นค่ะการที่จะทำให้จิตใจของเราสูงส่งนั้นก็จะต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมบ่อยๆก็จะได้พบกับความสุขความสำเร็จและความประเสริฐของชีวิตดังเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในวันนี้ที่สมัยที่ท่านสร้างบารมีเป็นกันทักกุมารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
1: ครับช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้น้อมนำใจของเรากลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7และร่วมกันสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมในการถวายพระทหารปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ไปพร้อมๆกันเรียนเชิญครับ
0: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหน

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปได้เรียนเชิญท่านฐานวดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นทายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะติสารเนนะสหะ

0: นาสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปีมายังพันเตวิสูงวิสูงลาคณาทายะติสารเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสา

0: กราบกราบกราบ
1: เรียนท่านฐานะดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์บุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นวิเคตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วิชุดาและโลจายะและกัลยาณมิตรกัปตันกฤษณะสโธรนันท่านธรรมยังพุทธสาภควโตบุพภา

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตา

0: ทานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์เกิดพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: อนัมยังปินฑาปาทาทาตุปฏิกูลปัจเวกนาปา

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตนะครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงสารในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: กราบภาพที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับคือพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานซึ่งทางสถานี GBN by DMC ครับส่งตรงภาพแห่งความปลื้มปิติใจจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็ขอให้ทุกท่านได้น้อม

0: นำใจทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าเราได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยตัวของเราเองซึ่งภาพนี้นะครับเป็นภาพความสมัครสมาสามัคคีของพุทธบริษัท4ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นภาพความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาและนี่คือภาพของคณะคุณครูอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนดวงพรคลอง3ครับที่ได้
1: เป็นต้นบุญต้นแบบ
0: ใช่คร
1: ับ
0: คณะคุณครูอาจารย์นำพาน้องๆมาสั่งสมบุญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อจะได้สื่อสารและการเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะครับ
1: เยี่ยมเลยค่ะ
0: นี่ครับถือว่าให้น้องๆได้รู้จักวิธีการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเข้าวัดสั่งสมบุญ
1: ดูในเรื่องของวัฒนธรรมของชาวพุทธ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าน้องๆนี่แหละครับจะเป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาเป็นคนยุคใหม
1: ่สำคัญ
0: ที
1: ่
0: จะได้ฝากฝังพระพุทธศาสนาเอาไว้และในช่วงนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับคณะเจ้าภาพผู้มีบุญถวายพระทหารประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับโดยมีเมนูพระทหารดังต่อไปนี้ต้มจืดหัวไชเท้าโครงหมูอ่อนน้ำพริกตาแดงยำลูกชิ้นหมูทรงเครื่องปลาแรดทอดราดพริกขี้เมาครับผัดผักป่วยเล้งแล้วก็ของหวานเป็นลอดช่องแต่งไทยครับ
1: ค่ะสำหรับเมนูพัฒนาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีต้มจืดป่วยเล้งฟองเต้าหู้ผัดกระเพราขาเห็ดเจส้มตำมะละกอทอดผัดผักรวมมิตรค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านได้เลยนะคะสาธุชนท่านใดมีภัตตาหารมาถวายสามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เจ้าหน้าที่หอฉันหรือว่าสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้แล้วยังสามารถที่จะร่วมทำบุญออนไลน์นะครับสร้างมหาทานบารมีได้ง่ายๆในทุกๆวันผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ของวัดพระธรรมกายทั้ง3ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี1521202087หรือทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถทำบุญและเลือกบุญที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับบุญเฉพาะกิจเฉพาะการบุญต่างๆรวมถึงได้รับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อเก็บเอาไว้ระลึกนึกถึงบุญได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายนั่นคือ @ธรรมกายาครับให้ทุกท่านได้พิมพ์ไปที่ช่องแอดเพื่อนนะครับ ID LINE แล้วก็ใส่@นำหน้าด้วยครับธรรมกายาท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดในการร่วมทำบุญกับทางเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายและรับทราบข้อมูลข่าวสารกำหนดการกิจกรรมงานบุญได้ผ่านช่องทาง LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะตลอดการถ่ายทอดสดของเราอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมอย่างตลอดทุกๆครั้งเลย

0: ก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความอนุโมทนาบุญหรือว่าบอกถึงความตั้งใจเอาบุญมาฝากกันได้และอย่าลืมติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรร
1: ม
0: หรือแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้มาทักทายทาง YouTube นะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาหลายท่านสวัสดีคุณสุรศักดิ์แย้มพิรมศรีด้วยนะคะส่งข้อความสาธุสาธุเข้ามาค่ะคุณศรีเวียงตรีแก้วก็กราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณสมจิตอินทรประเสริฐนะคะสวัสดีทักทายแล้วก็คุณโชคว่า3105กราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทุกรูปสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านด้วยครับได้อายุวรรณะสุขพละปฏิภาณกันทุกท่านนะครับ
0: สาธุสาธุสาธุครับมาทางด้านของอีกสัก 3-4 ท่านละกันนะครับผ่านทาง YouTube Channel ครับที่ GBN US Live นะครับคุณน็อตนะครับ C6G บอกว่าอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านด้วยและติดแฮชแท็กเข้าพรรษา2569มาด้วย
1: ค
0: ุณสุชยาครับบอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านและลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะสาธุครับ
1: ค
0: ุณเมเมโมรี่ครับบอกว่านั่งสมาธิทุกเช้าเลยเอาบุญมาฝากค่ะHashtag เข้าถึงธรรมนี่ได้เหมือนกันสาธุครับ
1: ทีนี้สวยหลอน
0: ครับผมHashtag เข้าถึงธรรมหรือว่าHashtag อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ติดHashtag มาเลยค่ะเข้าถึงธรรมนี่ต้องการแรนดอมหลายชื่อเลยนะคะ
0: แจ้งความจำนงชัดเจนเลยนะฮะ
1: ใช่สวัสดีคุณสำราญกล้าเอี่ยมด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับพิธีกรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็คุณประพันธ์บุญสุขสาธุครับขอกราบอนุโมทนาบุญผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกและพิธีกรทั้งสองท่านด้วยครับ
0: สาธุครับมาที่คุณคาชิ8965ครับบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยอนุโมทนาบุญกับพิธีกรด้วยค่ะแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมครับนี่แล้วก็คุณณฐาภพชูช่วยครับ
1: ค
0: ำทานรักษาศีลสวดมนต์จะไม่อดไม่อยากยิ่งให้ยิ่งได
1: ้
0: ยิ่งห่วงยิ่งอดแฮชแท็กเข้าพรรษา
1: สาธุอีก2ท่านค่ะคุณคำแก้วนะคะน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านเจ้าค่ะติดแฮชแท็กมาพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแล้วก็ทักทายคุณชายวิริยานุศักดิ์สาธุสาธุสาธุครับ
0: สาธุครับนี่เป็นเพียงบางส่วนบางข้อความเท่านั้นที่หยิบยกมานะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เรื่อยๆตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดให้ได้มีส่วนแห่งการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้มาร่วมสนุกกับทางรายการด้วยครับในช่วงนี้ระหว่างที่คณะสงฆ์กำลังฉันพระทหารครับทุกท่านจะได้รับชมรายการธรรมะเพื่อประชาชนเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อจะได้เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมสืบไปเรียนเชิญครับ
1: เชิญค่ะ

ชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันยากตรงไหน

แต่ความเป็นจริงแล้วยากมากๆเพราะบรรดาสรรพสัตว์ในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสัตว์มีเท้ามากมีเท้าน้อยแม้กระทั่งสัตว์ไม่มีเท้าล้วนมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์ในโลกนี้หลายเท่าอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยากเช่นนี้แล้วเราก็ควรจะรักษาอัตภาพร่างกายของเรานี้เนี่ยให้มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงและใช้การได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะร่างกายนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำความดีสร้างบารมีทุกอย่างสุขภาพร่างกายภายนอกต้องถนอมรักษาเอาไว้ให้ดีไม่เอาไปทำร้ายด้วยอบายมุขต่างๆส่วนภายในร่างกายซึ่งเป็นที่อาศัยของใจน่ะก็ต้องทนุถนอมโดยการหมั่นชำระให้บริสุทธิ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยการทำความดีหรือหาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่จิตใจโดยเฉพาะการเจริญภาวนาเพราะจะทำให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใส

บุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดได้ฉันใดบุคคลผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นการสั่งสมบุญเป็นเรื่องหลักของชีวิตนักสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีให้แก่กล้าให้บารมี30ทัศครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งโดยอาศัยการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องโดยย่อก็ให้หมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเราต้องสั่งสมเงินไปจนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมบุคคลผู้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นปราศจากกิเลสอาสวะถึงจะหลุดพ้นเข้าสู่อายตนะนิพพานได้ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของทุกๆชีวิตก็คืออายตนะนิพพานการสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติเราทำได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะเวลาในโลกมนุษย์มีอยู่จำกัดประเดี๋ยวเดียวท่านนั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงประมาทชีวิตว่าเป็นเหมือนหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าพอถูกแสงอาทิตย์กระทบไม่นาน

แต่ละชาติจึงสร้างได้ไม่มากเท่าไรแค่บริหารกันห้าก็หมดเวลาไปหนึ่งในสามแล้วทำมาหากินอีกหนึ่งในสามนอนหลับพักผ่อนอีกหนึ่งในสามของชีวิตทีเดียวดังนั้นเวลาสำหรับสร้างบารมีจึงเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงรีบสั่งสมบุญแม้เป็นบุญเพียงเล็กน้อยก็ต้อง

จที่ผ่องใสทำถูกเนื้อนาบุญอานิสงส์ผลบุญก็ย่อมยิ่งใหญ่ไพศาลนับประมาณไม่ได้ในสมัยพุทธกาลชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงกระทำอนุโมทนาตรัสแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคทรัพย์สมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองและไม่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมไม่ได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนให้ทานด้วยตนเองและชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาจบแล้วอุบาสกคนหนึ่งมีความปรารถนาจะได้บุญใหญ่เขาได้กระทำเหตุที่เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงกราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันพรุ่งนี้ขอพระองค์ได้โปรดรับภิกษาของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าต้องการพระภิกษุจำนวนเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าต้องการทั้งหมดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงเมตตารับการอาราธนาของเขาอุบาสกนั้นได้เดินประกาศข่าวบุญแก่ชาวเมืองเชิญชวนมหาชนทั้งหลายให้มาถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกโดยมีการรวบรวมข้าวปลาอาหารหวานข้าวทุกชนิดแล้วมาช่วยกันจัดเตรียมภัตตาหารในที่เดียวกันเมื่อวาสกประกาศข่าวบุญไปอย่างนั้นก็มีชาวเมืองมากมายนำเอาอาหารและจตุปัจจัยทายธรรมมาร่วมบุญด้วยอุบาสกได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรด้วยใจที่เบิกบานเขาเดินประกาศข่าวบุญไปจนถึงหน้าร้านของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความตระหนี่เมื่อเศรษฐีเห็นอุบาสกมาบอกบุญที่หน้าร้านของตนก็รู้สึกขัดเคืองว่าทำไมไม่นิมนต์พระให้พอเหมาะแก่กำลังของตนมาเที่ยวรบกวนชาวบ้านอย่างนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เศรษฐีก็ร่วมบุญมานิดหน่อยเพราะกลัวเสียหน้าโดยใช้นิ้วมือสามนิ้วหยิบข้าวสารและถั่วให้เล็กน้อยลิ้นเนยใสและน้ำอ้อยให้อีกนิดหน่อยอุบาสกก็รับของเหล่านั้นและขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วแยกของไว้ไม่ให้ปะปนกับของคนอื่นเมื่อเศรษฐีเหตุการณ์กระทำของอุบาสกจึงเกิดความสงสัยได้ส่งลูกน้องของตนติดตามอุบาสกนั้นไปเพื่อดูว่าเขาจะเอาสิ่งของของตนไปทำอะไรอุบาสกก็ได้เอาของที่ท่านเศรษฐีให้มาผสมรวมกับของชาวเมืองและกล่าวว่าขอให้ท่านเศรษฐีได้อานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในการร่วมบุญครั้งนี้ด้วยเมื่อลูกน้องเศรษฐีได้ฟังและได้เห็นดังนั้นก็กลับไปรายงานให้เศรษฐีทราบแต่เศรษฐีก็ยังระแวงอีกว่าอาจจะถูกอุบาสกนั้นประจานตนเองในท่ามกลางพุทธบริษัท

เพราะบริจาคทานอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้พกมีดแล้วตรงไปยังบ้านของอุบาสกโดยยืนอยู่ข้างหลังอุบาสกถ้าหากอุบาสกบอกแก่คนอื่นว่าเขาเป็นคนตระหนี่

ชักชวนมหาชนมาร่วมกันถวายทานในครั้งนี้มากมายทุกคนก็ให้สิ่งของต่างๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขออานิสงส์ที่จะบังเกิดขึ้นจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทุกคนเทอญเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็เกิดความร้อนใจคิดว่าเรามาในวันนี้หมายจะมาทำร้ายอุบาสกแต่เขากลับให้เราได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่แม้เราจะให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้ดูหมิ่นในทานของเราเลยถ้าเราไม่ขอโทษเขาเทวดาจะต้องลงโทษเราแน่คิดดังนั้นแล้วเศรษฐีจึงได้หมอบลงแทบเท้าของอุบาสกและขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกจึงถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเศรษฐีจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระพุทธองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดจึงตรัสกับอุบาสกว่าขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยบุคคลถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าเล็กน้อยเพราะว่าบุคคลผู้ฉลาดในการทำบุญย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญโดยลำดับเปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดฝาย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญกันไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสต้องทำให้เต็มที่อย่าดูหมิ่นบุญแม้บุญนั้นจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยแต่เมื่อเราสั่งสมบุญบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นบุญใหญ่ได้ถ้าอยากได้บุญมากก่อนทำบุญเราก็ต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เมื่อถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นความวิบัติจะเข้ามาปะปนไม่ได้แต่ถ้าทำบุญด้วยความหงุดหงิดถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นก็จะนำเอาความวิบัติติดมาด้วยบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามอย่าขาดในการบำเพ็ญบุญและนักสร้างบารมีที่ฌานฉลาดจะต้องทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญและทำด้วยใจที่ผ่องใสรู้จักเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดีๆเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนในการสร้างบารมีให้เต็มที่เพราะในการบำเพ็ญบุญกุศลทุกครั้งจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามหากจิตใจของเราผ่องใสจะเป็นเหตุให้กระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ไหลผ่านกระแสใจของเราตลอดเวลาทำให้เราเป็นผู้มีบุญมากและบุญนี้จะตามส่งผลไปทุกภพทุกชาติดังนั้นทุกครั้งที่เราจะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาให้ทำด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รักษาใจให้หยุดนิ่งไม่หงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจต้องให้ใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลล้วนๆโดยทำใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาถ้าเราทำได้อย่างนี้ผลบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนอย่างเต็มที่ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น
เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมด

สิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ

ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

บุญบันดาลจ้ะวันนั้นมีเพื่อนคนไทยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำบุญกับพระภิกษุที่จะมาฉันเพลที่บ้านคนรู้จักคนหนึ่งเพียงแค่ได้รู้ข่าวว่ามีพระภิกษุมาที่ญี่ปุ่นเราก็ดีใจตื่นเต้นมากที่จะได้ทำบุญในวันนั้นก็รีบไปทันทีต่อมาเพื่อนก็ได้เชิญไปที่ศูนย์โตเกียวเมื่อไปถึงครั้งแรกเราถึงอุทานโอ้ว้าวเจอพระรัตนตรัยแล้วได้ทำบุญตักบาตรแล้วปัจจุบันลูกมีสามีมีชาวญี่ปุ่นมีลูกชาย2คนเป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากแต่ชีวิตในวัยเด็กของลูกสิคะลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากคือได้อยู่กระต๊อบหลังเล็กๆหลังคามุงหญ้าคาในวัยเด็กลูกหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไป

แต่ตามาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองตั้งท้อง1 เดือนจึงโทรไปถามพ่อของเด็กเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมและส่วนลูกยังตัดสินใจทำแท้งตอนนั้นลูกอายุได้27 ปีต่อมาเมื่อลูกอายุได้29 ปีปี 36มีคนชักชวนให้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าไปทำงานแล้วได้เงินเยอะลูกได้ยินดังนั้นก็สนใจเพราะตอนนั้นพ่อป่วยเป็นโรคตับแข็งเพราะดื่มเหล้าแล้วก็เป็นอัมพาตด้วยซึ่งต้องใช้เงินมากในการรักษาพ่อเขาจึงชวนลูกไปหานายหน้านายหน้าก็บอกว่าเขาจะเอาเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ก่อนแต่ลูกต้องทำงานใช้หนี้นำเงินมาใช้คืนให้เขาเป็นเงิน6-7 แสนบาทในที่สุดลูกก็ได้มาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยเริ่มทำงานอยู่ที่ร้านอาหารไทยเป็นคนเสิร์ฟอาหารทำได้ประมาณ1 เดือนลูกก็เห็นว่าใช้หนี้ไม่ทันแน่นอนเจ้าของร้านจึงแนะนำให้ลูกไปทำงานในร้านสแน็คซึ่งต้องรินเหล้าและดื่มเหล้ากับแขกทำงานได้ประมาณ1 เดือนก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันเขามาเที่ยวที่ร้านและลูกเคยไปกับเขา2 ครั้งเขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยลูกเพราะเขาชอบลูกมากเขาตั้งเงินมาถ่ายตัวลูกจำนวน1 ล้านบาททั้งที่ลูกเป็นหนี้ไม่ถึงแต่ก็จำยอมค่ะตั้งแต่นั้นมาลูกจึงได้ออกจากขุมนรกบนดินสามีเป็นคนไม่หล่อหรอกแต่ว่าใจดีและสามีก็ได้ให้เงินลูกส่งไปให้ที่บ้านจนมีเงินเก็บปลูกบ้านหลังใหม่ได้

โรคหัวใจมายุได้73ปีแม่สามีเป็นคนไม่ชอบเลยล่ะเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำเป็นโรคหลงหลมลืมปัสสาวะจระออกมาก็ไม่รู้ตัวเสมอแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอบอกว่าเกลียดโรงพยาบาลแม่สามีสูบบุหรี่ตลอดชีวิตเลยและเสียชีวิตก่อนพ่อสามีเพียง5เดือนด้วยโรคปอดรวมอายุได้72ปีคำถามลูกมีบุพกรรมใดจึงเริ่มหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปต้องใช้วิธีลากไถก้นไปตามพื้นอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะมาเดินได้เมื่ออายุได้3ขวบชาติต่อไปลูกจะเป็นอย่างนี้อีกไหมคะแล้วจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรแล้วทำไมชีวิตลูกต้องเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากลำบากมากเรียนจบแค่ป.3เท่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไรคะก็แค่รวยอย่างเดียวเลยมีกรรมอะไรมาบีบคั้นให้ลูกต้องมาทำแท้งหรือไม่คะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและลูกควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปคะกรรมไหนที่ทำให้ลูกต้องมาทำงานในร้านสแน็คแต่ก็ทำแค่เพียง1เดือนเท่านั้นและบุญใดที่ทำให้ลูกได้มาเจอสามีที่ดีนำเงินมาถ่ายตัวลูกสามีของลูกและตัวลูกเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาหรือเปล่าคะแล้วเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะวิบากกรรมใดจึงทำให้ลูกเกิดอุบัติเหตุและด้วยบุญอะไรจึงช่วยลูกแทบไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยทั้งยังมีคนมาจัดการช่วยเหลือทุกๆอย่างทั้งเรื่องตำรวจการนำรถไปซ่อมหรือมีรถโรงพยาบาลมารับไปตรวจสุขภาพอีกทั้งมีเพื่อนมารับกลับไปส่งที่บ้านอีกด้วยค่ะบุพกรรมใดทำให้พ่อเป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตมานานนับ10ปีแล้วทำไมช่วงท้ายของชีวิตพ่อจะมีอาการท้องบวมโตที่เต็มไปด้วยน้ำพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ทำไมพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันตอนทั้งสองตายแล้วไปไหนลูกติดสั่งพระประจำตัวให้ท่านทั้งสองคนท่านได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่มีอะไรฝากบอกมาถึงลูกและสามีบ้างคะตอนที่พ่อสามียังมีชีวิตอยู่ท่านมักจะทำบุญปิดกองให้ลูกเสมอทำให้ลูกสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายและท่านยังสร้างพระแกนกลางหนึ่งองค์พ่อสามีจะมีส่วนในบุญที่ทำอย่างไรคะและลูกเคยเป็นญาติกับพ่อแม่สามีมาในอดีตหรือเปล่าคะลูกชายสองคนของลูกได้มาบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ได้บวชทุกปีลูกชายคนโตบอกว่าโตขึ้นยังไม่แต่งงานอยากจะบวชเป็นพระลูกชายทั้งสองสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะแล้วก็จะบวชเป็นพระได้ตลอดชีวิตไหมคะลูกมีเพื่อนกันมิตรสองคนที่สร้างบารมีมาด้วยกันมาตลอดเลยเราทั้งสามคนตั้งใจจะเป็นผู้นำบุญชวนคนมาทำบุญโดยนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้าน

0: นาเท่าไหร่โดนแค่3ปีแค่นั้นวิบากกรรมนี่มาส่งผลให้ไถก้นไถ3ปีจ้ะจะแก้ไขก็อย่าไปทำอย่างนั้นอีกในชาตินี้นะจ๊ะแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานเจตให้พ้นจากกรรมนี้แล้วจิตบุญให้กับสัตว์ที่เราไปแก้เขาไว้จ้ะลูกเกิดมาในครอบครัวยากจนในเรียนแค่ป.3เพราะอันนี้ต้องตอบได้ทุกคนแล้วแหละ
1: ความต
0: นีถูกต้องจ้ะแล้วก็มีมานะถือตัวในชาติเกิดในตระกูลสูงในอดีตมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนว่างง่ายมันทำทานได้มากๆและติดฐานเจติพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกต้องมาทำแท้งเพราะวิบากกรรมกรรมในอดีตในชาติที่เป็นผู้ชายจะช่วยไปทำผู้หญิงเขาท้องจนเขาต้องไปทำแท้งมาส่งผลจ้าจะแก้ไขก็จะต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอแล้วติดฐานเจติพ้นจากวิบากกรรมนี้อีกทั้งเตาทิศบุญไว้ให้เด็กในครรภ์ที่ถูกทำแท้งบ่อยๆด้วยจ้ะลูกต้องมาทำงานในร้านสแน็ค1เดือนเพราะเป็นเศษกรรมจากชาติเป็นชายเจ้าชู้และชอบเที่ยวในร้านบาร์ที่มีผู้หญิงคอยบริการทุกอย่างตามต้องการมาส่งผลจ้ะแต่เพราะเป็นเศษกรรมจริงเจอแค่1เดือนลูกจะมาเจอสามีที่ดีเพราะบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมารวมกับบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตและบุญที่เคยทำร่วมกับสามี3บุญนี้มาส่งผลจึงทำให้ชีวิตพ้นจากสภาพที่ไม่ดีจ้ะลูกและสามีก็เคยเป็นดาริ่งกันเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตและเคยร่วมสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามกำลังจ้ะลูกเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอันใดเลยทั้งมีคนมาช่วยจัดการช่วยเหลือทุกอย่างทั้งเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนำรถไปซ่อมมีรถจากโรงพยาบาลมารับไปตรวจสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนมารับกลับไปบ้านเพราะกรรมฆ่าสัตว์อาหารเช่นฆ่าหมูในอดีตว่าส่งผลให้ได้รับอุบัติเหตุแต่ว่ามีบุญในอดีตและปัจจุบันที่เคยสร้างไว้เช่นถวายพระตาหารน้ำปณะนี่มาช่วยไว้กับสงเคราะห์ญาติปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นมาส่งผลให้ไม่ได้รับบาดเจ็บและมีคนมาช่วยเหลือจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะแต่อายุวันนะสุขะพระปฏิภาณนี่พ่อเป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตมานาน10ปีจนทั้งชีวิตพ่อมีอาการท้องบวมโตแต่ไม่ดินน้ำเพราะกล้ามดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้งทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปทันทีเลยจ้ะไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหานรกขุม5ทันทีโดยการดื่มสุรากำลังโดนนายนริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นจากมหานรกมาแล้วจึงจะได้รับบุญที่อุทิศนี้จ้ะก็ 6,000 ล้านล้านปีนั่นแหละพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันเพราะทิฏฐิหรือความเห็นไม่ตรงกันเป็นหลักแค่นั้นแหละจ้ะตายแล้วพ่อสามีก็ไปเป็นเทพบุตรสุดล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่ลูกไปชวนท่านทำกับหมู่คณะนะจ๊ะแม่สามีก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้บุญที่สร้างพระให้ท่านทั้งสองก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะพ่อสามีตอนมีชีวิตอยู่มักทำบุญปิดกองให้ลูกเสมอทำให้ลูกสร้างบารมีได้สะดวกสบายเพราะในอดีตเคยเป็นญาติกันมาและก็เคยเป็นลูกของหลานของท่านมาได้เคยเกื้อกูลกันด้วยจึงทำให้ชาตินี้ท่านเกิดความรักและเอ็นดูตัวลูกจึงมาเกื้อกูลกันอีกและได้บุญนี้จึงทำให้ท่านไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเฟส3ได้จ้ะแม่สามีก็เช่นเดียวกันในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมากับลูกได้เคยเอ็นดูตัวลูกมาจึงทำให้ท่านไม่ได้รังเกียจลูกเลยลูกชาย2คนของลูกได้มาบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ได้บวชทุกปีลูกชายทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เคยบวชกับหมู่คณะมาแบบช่วง

สั้นก็มีบางชาติช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีบางชาติโดยเฉพาะลูกชายคนโตจะมีผังบวชมากกว่าลูกชายคนเล็กแต่ก็ยังไม่หนาแน่นมากนักต้องคอยประคับประคองให้ดีเมื่อตอนโตขึ้นจ้าลูกมีเพื่อนกัลยาณมิตรสองคนที่ทำหน้าที่ผู้นำบุญชวนคนมาทำบุญแต่ความคิดเห็นมักไม่ค่อยจะลงรอยกันทำให้งานไม่สำเร็จนั้นเพราะต่างคนต่างก็นั่งสมาธิน้อยจึงทำให้ใจไม่ค่อยจะละเอียดเมื่อใจไม่ละเอียดจิตก็หยาบพอจิตหยาบความคิดก็หยาบพอความคิดหยาบความเห็นจึงไม่ลงรอยกันแต่ถ้าจะแก้ไขก็ให้นั่งสมาธิให้มากๆใจจะได้หยุดแล้วก็เยือกเย็นอีกทั้งจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันจะลดทิฏฐิมานะลงเองยอมกันได้ด้วยความสมัครใจจะมีข้อขัดแย้งกันน้อยลงและจะมุ่งไปสู่จุดหมายการสร้างบารมีอย่างเดียวจ้านั่งสมาธินี่แหละจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจไปสู่แหล่งแห่งสันติสุขแห่งความรักและสามัคคีหวังดีซึ่งกันและกันจ้าลูกทั้งสามคนเคยร่วมกันสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงที่ผ่านมาก็มักจะกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดนี่แหละเออก็พูดดีๆกันสักก็หมดเรื่องเพราะคำพูดดีๆก็มีอยู่ในตัวของเราแต่เดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็กลับมาดีกันก็เป็นอย่างนี้แหละในชาติที่ผ่านมาผังนี้ยังติดตัวมาชาตินี้ให้ลื้อผังซะนะลูกนะทั้งสามคนนั่นแหละถ้าฟังอยู่ถ้ารักครูไม่ใหญ่จะไปที่สุดแห่งธรรมด้วยกันดีกันซะลื้อผังนี้ซะให้พูดดีๆคิดดีๆพูดดีๆแล้วก็ทำดีร่วมกันวัดจะได้สร้างเสร็จจ้ะลูกน่ะเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยชัดทำให้คนเวลาไปชวนคนทำบุญคนมักจะไม่ค่อยช่วยเหลือไม่เชื่อถือพระในอดีตลูกมักชอบพูดจาล้อเลียนเพื่อนที่พูดไม่ชัดเห็นไหมจ๊ะปฏิกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้เป็นอย่างนี้จ้ะเรื่องการสร้างวัดนี้จะต้องรวมมือกันเป็นทีมจึงจะสำเร็จได้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเดียวแหละต้องรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าทะเลาะกันในจังหวัดที่ลูกอยู่ก็มีผู้มีบุญอยู่จำนวนหนึ่งที่สามารถรวมตัวกันสร้างวัดให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ถ้าลูกทุกคนนั่งสมาธิมากๆและติดฐานจิตใครมีผู้มีบุญนั่งกล่าวได้มารวมตัวสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างบารมีให้สำเร็จให้จงได้ให้อธิษฐานจิต บ่อยๆจ้ะให้นึกคิดกันอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากบางครั้งไหวรุนแรงยังทำให้คนตายเป็นแสนคนนั้นก็เป็นเรื่องกรรมส่วนตัวหลากหลายของแต่ละคนมารวมกันในสถานที่เกิดเหตุนั้นเช่นกรรมปานาติบาตของแต่ละคนหนึ่งดูดให้มารวมกันฆ่าสัตว์มั่งฆ่ามนุษย์มั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ต่างการต่างวาระแต่ว่ามารวมกันในที่เดียวกันณสถานที่เกิดเหตุจนตายเป็นแสนคนจ้ะส่วนบางคนบางที่ไม่ถึงตายแค่บาดเจ็บบ้างก็เป็นเรื่องของกรรมหนักกรรมเบาไม่เท่ากันพระอาจารย์ได้ขอให้คำปรึกษาแนะนำลูกพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชไปออกบวชตามพระราชาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กลับถึงองค์พระภายในกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาสร้างบารมีได้สองรอบจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ธรรมแด่คณะสงฆ์ขอเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้น้อมถวายผ้าไตรเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านท่านอธิบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ตั้งใจจะเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะธรรมดาของแพทย์ย่อมเป็นที่พึ่งของคนไข้อาหารย่อมเป็นที่พึ่งของคนหิวน้ำดื่มย่อมเป็นที่พึ่งของคนกระหายบุญก็ย่อมเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายวันนี้ท่านฐานบดีทั้งหลายได้มากระทำที่พึ่งให้มันเกิดขึ้นแก่ตนด้วยการถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมนักปราชญ์ในการก่อนกล่าวไว้ว่าทานกับการรบมีสภาพเสมอกันนักรบแม้จะมีน้อยก็สามารถชนะข้าศึกหมู่มากได้เครื่องบริจาคแม้จะน้อยแต่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาก็สามารถชนะหมู่กิเลสแม้มากได้นักรบที่เอาชนะข้าศึกมาจากทั่วสารทิศยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงและยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่แท้จริงเพราะเมื่อกรรมหมุนกลับผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่าผู้ชนะกลับเป็นผู้แพ้แต่หากบุคคลใดพึงสละทรัพย์ออกบริจาคเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าที่แท้จริงคือกล้าที่จะกำจัดความโลภออกจากใจเป็นผู้ชนะที่แท้จริงคือชนะความตนีที่หมักหมมอยู่ในใจบุคคลใดทำได้เช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่านักรบทั้งปวงคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตนั้นเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโว

0: บารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยะถามณีโช

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุ
0: ครับ
1: บุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกประการในชีวิตของเรานะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อเราได้สั่งสมบุญครั้งใดนั่นก็เท่ากับว่าเราได้เติมความสุขความสำเร็จและเป็นเสบียงบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันสั่งสมบุญจากการถวายวัตถุทานอันเลิศทั้งภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้นะครับณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์เราพบกันที่สภาธรรมกายสากลในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ครับหรือจะติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ได้เพียงท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับจะพบกับหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราได้กดเลือกรับชมตามความต้องการจะรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับที่ไอคอนไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel ครับที่ GBN US Live ทาง Facebook Fanpage GBN by DMC หรือ Zoom Application ก็ติดตามรับชมได้เช่นเดียวกันเมื่อเราร่วมรับชมแล้วอย่าลืมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะช่วงนี
0: ้
1: เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมครับก็เรียนเชิญทุกท่านเมื่อคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆแล้ว

0: ร่วมกันติดแฮชแท็กไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือจะเป็นแฮชแท็กเอาบุญมาฝาก
1: ได้เลย
0: นะครับได้เลยนะครับสั่งสมบุญอะไรกันมาเราเอามาฝากเพื่อนกัลยาณมิตรของเราให้ได้อนุโมทนาบุญและปลื้มไปด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะการติดแฮชแท็กนะคะจะได้ร่วมสนุกบุญบันเทิงกับทางรายการด้วยนะคะจะมีของที่ระลึกมอบให้กับคุณผู้ชมจะแรนดอมรายชื่อผู้โชคดีทุกๆสิ้นเดือน
0: ใช่แล้ว
1: นะคะเอาละค่ะ
0: สองช่องทาง
1: ใช่
0: ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยครับผมก็เป็น YouTube นะครับ GBN ขออภัยครับอันนี้ Facebook Fanpage GBN by DMC นะครับจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้และด้านล่าง YouTube Channel ครับ GBN US Live ครับ
1: สองช่องทางนี้เท่านั้นย้ำนะคะไปช่องทางอื่นพิธีกรไม่เห็นนะคะ
0: รับชมร่วมประกอบพิธีกรรมได้แต่ถ้าจะร่วมสนุกกับทางรายการสองช่องทาง
1: ช่องทางนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์09

0974769645และ0944919916ร่วมบุญออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือในระบบอัตโนมัติ

0: ั่งสมบุญทุกๆบุญค่ะเมื่อสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีและเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์ง่ายมากๆเลยเพียงแค่ทุกท่านใช้โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @dharmakayaค่ะ
1: ได้แล้วครับสามารถสอบถามข้อมูลรับทราบกำหนดการงานบุญของวัดพระธรรมกายได้ผ่าน LINE Official เช่นกันครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ครับร่วมกันสืบสารมหากุศลสร้างมหาทานบารมีเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวอำเภอคลองหลวงหรือพื้นที่ใกล้เคียงผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์123รูปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสั่งสมบุญบารมีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนและผู้มีคุณูปการในการพัฒนาอำเภอคลองหลวงตลอดจนร่วมกันส่งความเมตตาและการแบ่งปันสู่สังคมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่ประชาชนร่วมตักบาตรในครั้งนี
0: ้
1: คณะสงฆ์ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายก็จะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากและภัยพิบัติต่างๆครับเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและพระพุทธศาสนาครับในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปณบริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีท่านใดอยู่ใกล้หรือว่าอยากจะมาสั่งสมบุญในการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ
0: ่
1: ก็ขอเรียนเชิญครับ
0: ค่ะไปกันต่อเลยนะคะมีการจักตัดตักบาตรพระนะคะมากถึง 1,000 รูปเลยค่ะเป็นมหาสังฆทานที่จัดขึ้นปีที่22แล้วนะคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งตักบาตรพระมากถึง 1,000 รูปในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์อบรมเยาวชนพระสุกวนิชจังหวัดราชบุรีค่ะพิธีกรรมเริ่มในเวลา 6:00 นเป็นต้นไปคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835406

0: ร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันค่ะ
1: รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: และขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านท่านสาธุชนผู้มีบุญให้มาร่วมกันรับบุญกรอกดินใส่กระถางสำหรับปลูกดอกไม้ในโครงการธรรมยาตราที่กำลังจะมาถึงเพื่อกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์1ปีมีเพียงครั้งเดียวครับเริ่มตั้งแต่วันที่20สิงหาคมก็อีก2วันเนา
0: ะ
1: แล้วก็จนไปถึง30กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 15:30 นถึงเวลา 17:00 นเริ่มพื้นที่เนี่ยนะครับในการรับบุญก็คือหลังมหารัตนวิหารคตค.17โครงการรัตนบุปผาและผลิตดอกไม้ธรรมยาตราสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการที่จะไปร่วมรับบุญหรือข้อมูลต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926539122 0960051984ครับ
0: ใช่แล้วค่ะรักษาลมหายใจของเราเอาไว้ให้ดีๆนะคะจะปลายปีอีกแล้วเผลอแป๊บเดียวเวลาผ่านไปแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะการถ่ายทอดสดของเราหมดเวลาลงแล้วกับพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มขอให้คุณผู้ชมมีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงกับการสั่งสมบุญในทุกๆวันช่วงนี้คุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์แล้วก็ดิฉันใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีรายงานสัมภาษณ์คุณพรทิพย์สิริสัตยวงศ์จากวัดมหาธาตุค่ะซึ่งก็สามารถสอบผ่านบาลีศึกษาประโยค9ได้นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในชีวิตค่ะเราไปติดตามรายละเอียดได้ทั้งหมดในรายงานค่ะ
1: เมื่อดิฉันได้เรียนภาษาบาลีเนี่ยดิฉันก็มีความซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นภูมิใจมากที่สุดเลยในชีวิตนี้นะถ้าเราเรียนทางโลกเนี่ยมันภูมิใจไม่เท่ากับมาเรียนทางธรรมนะ

ที่ฉันได้มาเรียนภาษาบาลีเนี่ยเพราะเคยได้ไปฟังธรรมที่สนามหลวงพระอาจารย์ที่แสดงธรรมท่านบอกว่า เราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ควรจะเรียนภาษาบาลีดิฉันก็เลยได้เริ่มต้นเรียนภาษาบาลีก็ตั้งแต่ปี2555ค่ะเมื่อดิฉันได้เรียนภาษาบาลีเนี่ยดิฉันก็มีความซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นมีความรู้สึกว่าการเรียนบาลีเนี่ยทำให้จิตใจเรามีความสุขการเรียนบาลีไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าเราต้องเรียนมาแล้วก็ต้องท่องจำเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไวยากรณ์แต่เมื่อเราได้อ่านภาษาบาลีจะทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งทุกชั้นที่เราได้เรียนเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำตัวเองได้แล้วเราทำให้เราเข้าใจคำสอนค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้คนเข้ามาสนใจศึกษาบาลีมากขึ้นเพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนมากๆยังไงศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดแล้วก็รักษาไว้ด้วยภาษาบาลีงั้นบาลีจึงเป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธทุกๆคนควรเข้ามาศึกษาค่ะภูมิใจมากที่สุดเลยในชีวิตนี้นะถ้าเราเรียนทางโลกเนี่ยมันภูมิใจไม่เท่ากับมาเรียนทางธรรมนะคือเราจบทางโลกก็จบไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอมา

เรียนทางธรรมเนี่ยมันภูมิใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้เลยว่าที่เราได้เกิดมาบนโลกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะเราต้องสร้างกุศลไว้ถ้าไม่มีกุศลเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะไม่ได้พบพระพุทธศาสนาแต่การที่เราได้เรียนพระพุทธศาสนาในชาตินี้จะเป็นเหตุในอนาคตของเราที่จะมาพบพระพุทธศาสนาอีกและได้เรียนอีกแล้วก็จะ

พุทธเจ้าเนี่ยสำคัญมากๆดิฉันก็มีความยินดีมากเลยนะคะที่วัดธรรมกายเนี่ยจัดพิธีมุทิตาแก่ผู้ที่จบประโยค9อ่ะมีความยินดีมากเลยแล้วก็คือไม่เคยได้มางานแล้วก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ทางวัดธรรมกายเห็นความสำคัญของการจัดพิธีนี้คือ

ความสุขอันเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ในชื่อสบายเมดิเทชันโดยพระอาจารย์เริ่มด้วยคำถามที่ทุกคนในห้องรู้จักดีว่าเคยรู้สึกเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุบ้างไหมร่างกายนั่งอยู่นิ่งๆแต่ใจยังคงวิ่งคิดเรื่องงานวางแผนพรุ่งนี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความเร่งรีบและมักมองหาความสุขจากภายนอกแต่สิ่งที่เราอาจขาดไปจริงๆคือความสงบภายในใจซึ่งพระอาจารย์ให้คำนิยามของสมาธิที่เรียบง่ายและส่งพลังว่าสมาธิคือการปล่อยให้ใจได้พักไม่ใช่การบังคับแต่ไม่ใช่การบังคับให้ใจหยุดคิดไม่ใช่การพยายามทำให้ใจว่างเปล่าด้วยแรงเจตนาแต่คือการให้โอกาสใจได้ตกตะกอนเองหัวใจของการสอนในวันนี้คือคำว่าสบายซึ่งเป็นทั้งความรู้สึกและหลักการในการปฏิบัติในทุกการเลือกไม่ว่าจะเป็นท่านั่งการหลับตาหรือสถานที่นั่งคำถามที่ใช้ตัดสินใจมีเพียงข้อเดียวคือแบบไหนสบายกว่าเลือกแบบนั้นเพราะสมาธิไม่ได้มีไว้ให้ดูดีจากภายนอกแต่มีไว้เพื่อให้ใจได้พักจริงๆนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปรียบใจกับแก้วน้ำที่ขุ่นยิ่งขุ่นยิ่งขุ่นแต่ถ้าวางนิ่งและปล่อยทิ้งไว้ตะกอนจะตกเองโดยไม่ต้องออกแรงใจก็เป็นเช่นนั้นไม่ต้องฝืนแค่ปล่อยสิ่งที่นำกลับบ้านได้มีเพียง3คำคือผ่อนคลายปล่อยวางและเบาสบายและเมื่อใจวอกแวกอย่าเรียกมันว่าล้มเหลวแค่สังเกตแล้วกลับมาอีกครั้งการกลับมาทุกครั้งคือตัวการฝึกที่แท้จริงและในวันนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถ

0: ในวัยเด็กหลวงพี่ก็มีความฝันอยากจะเป็นนักดาราศาสตร
1: ์ท่านสนใจเรื่องพิเศษก็คือ NASA ยานจอดชื่ออะไรจำได้หมดดวงดาวหลุมดำอะไรเงี้ยถามท่านได้หมดจริงๆท่านตอบจนรู้สึกว่าท่านน่าจะไปได้ไกลมากๆเลยค่ะสำหรับชีวิตทางโลก
0: ความฝันนั้นก็ได้ถึงจุดเปลี่ยนเมื่ออายุ12ปีที่โยมแม่มาชวนบวชที่วัดพระธรรมกายด้วยคำที่ว่าเรารักโยมแม่มากก็เลยพอโยมแม่อยากให้บวชหลวงพี่ก็เลยรับคำที่เต็มใจว่าได้ครับเดี๋ยวจะบวชให้โยมแม่เพราะว่าจากที่บวชภาคฤดูร้อนก่อนหน้านี้หลายๆครั้งก็เห็นน้ำตาความปลื้มปิติของโยมแม่แล้วรู้สึกมีความสุขว่าเราทำให้โยมแม่ภูมิใจแล้วก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาสู่เส้นทางธรรมครับ
1: พูดถึงว่าทำไมถึงตัดสินใจให้ท่านบวชเลือกทางนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะทำไมให้ลูกเนรไม่ใช้ชีวิตทางโลกทางครอบครัวบอกว่าทางนี้ปลอดภัยที่สุดทางสายนี้แหละทางสายเดียว
2: ธรรมิกาสามนี้หน้าที่ของเขาคือทำเป็นคุณนามคุณนามไม่สามารถออกสำเนียงอารยสัมมิบาตได้ใช่ไหม
0: จากที่หลวงพี่ได้ศึกษาพระบาลีมาทำให้เหมือนกับได้กุญแจไปไขตู้พระไตรปิฎกซึ่งเป็นแหล่งแห่งความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุดก็ทำให้มีความตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ยิ่งขึ้นไป
3: การเรียนบาลีก็เรียนไปเพื่อนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อเป็นหลักประกันว่าชีวิตของในสังสารวัฏนี้จะปลอดภัยจากทุกข์ในอบายพื้นฐานของการเรียนบาลีเบื้องต้นปัจจัยสำคัญหลักก็คือท่องไวยากรณ์เหมือนกับคำที่ท่านกล่าวไว้ในคำกลอนไว้ว่าไวยากรณ์ต้องเจ๋งอีกต้องเก่งทำตัวแถมต้องชัวร์เรื่องธาตุไม่ให้ขาดวิพัฒน์ต้องถนัดปัจจัยแถมใส่ใจก่อนหลังเรียนนี่คือนักเรียนบาลี

0: ช่วงเดือนสิงหาวันสมาธิโลกก็จะมีพิธีมุทิตาสการะประเรียนธรรม9ประโยคเราเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นสามเณรเดินขบวนต้อนรับพระมหาประเรียนธรรม9ประโยคเราเห็นแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจลึกๆว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเอาให้ได้อย่างท่านแล้วก็นำความภาคภูมิใจเนี่ยมาถวายแด่หลวงพ่อและหมู่คณะให้ได
1: ้สามเณรนาคหลวงเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ว่าได้โดยง่ายเพราะว่ากว่าที่สามเณรรูปหนึ่งเนี่ยจะสอบไล่ได้ไปจนถึงประเรียนธรรม9ประโยคนั้นมีเวลาจำกัดเช่นในสมัยปัจจุบันการที่จะเข้ามาบวชเรียนท่านก็จำกัดไว้ว่าอาจจะต้องจบประถมศึกษาปีที่6มีอายุ12ปี13ปีเพราะฉะนั้นบันไดในการก้าวไปสู่จุดนั้นเนี่ยจึงมีเวลาค่อนข้างจำกัดในเวลา8ปีถึง9ปี
0: ซึ่งการเรียนบาลีนี้จะเรียนผ่านมาในแต่ละขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเหมือนภาษาใหม่ที่เราจะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ต้นขนาดภาษาไทยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นภาษาที่ยากเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วแต่ภาษาบาลีนั้นก็มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าภาษาไทยพอเราเจอภาษาบาลีแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ายากหน่อยเหมือนกันภาษาบาลีนี้ไม่ใช่ง่ายๆ
2: ท่านเป็นคนที่

0: ก็ไม่รู้บุญวาสนาหรืออะไรก็ทำให้หลวงพี่นั้นได้ผ่านพระบาลีเนี่ยตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเก้าไม่ได้ตกแล้วก็ไม่ได้ซ่อมเลยเป็นความสำเร็จที่ทั้งหมู่กุฏิดีใจทั้งวัดดีใจและหลวงพ่อก็ดีใจที่เราสอบได้ปริธรรมเก้าประโยคแล้วก็ได้เป็นนาคหลวงความปลื้มปีติเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยว่ามากขนาดไหนครับ
1: ลุ้นอยู่ดูถ่ายทอดสดแล้วโอ้โหแบบดีใจมากโอ้โหท่านทำได้ท่านทำได้จริงๆเนี่ยที่สุดของครอบครัวแล้วก็เป็นเกียรติประวัติที่ได้เป็นนาคหลวง
2: นาคหลวงคือผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุกวันขึ้น8ค่ำเดือน8ของทุกๆปีนาคหลวงนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือชนิดแรกพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการข้าราชบริพารที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทที่2คือสามเณรที่สอบไล่ได้ปริยธรรม9ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นนาคหลวงนาคหลวงนี้เรียกว่านาคหลวงสายปริยธรรม
0: เราเนี่ยตั้งใจจะอุทิศชีวิตอยู่แล้วด้วยเหมือนกับเพื่อนๆของเราเพื่อนๆของเราเนี่ยก็ตั้งใจอุทิศชีวิตกันไปแม้แต่ตัวของหลวงพี่เองเนี่ยก็ตั้งใจจะอุทิศชีวิตด้วยเช่นเดียวกันพอถึงเวลาเข้าอุปสมบทเนี่ยก็ทำใจให้เป็นสมาธิก็ทำใจนิ่งๆตอนบวชกล่าวคำขอบวชสังคำบันเตอุปสมบทังยาจามะกล่าวไปก็นึกถึงบุพการีนึกถึงภาพของโยมพ่อโยมแม่นึกถึงภาพคณะญาติอธิษฐานจิตว่าขอให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้มีส่วนในบุญของหลวงพี่ด้วยระหว่างที่พระกรรมวาจาท่านได้กล่าวคำยัตติเราฟังแล้วเนี่ยเราก็ปลื้มปิติใจไปด้วยใจมันก็เป็นสมาธิใจเรามันก็นิ่งเราก็มีความสุขที่เราได้อุปสมบทเป็นพระก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดว่าเวลานี้ได้มาถึงแล้วเวลาที่เราได้บวชเป็นพระเนี่ยมาถึงแล้วเราได้บวชเป็นพระแล้วเราเนี่ยรอเวลานี้มานานแล้วบัดนี้ความเสด็จของเรานั้นได้มาถึงเราแล้วก็มีความปลื้มปีติใจแบบบอกไม่ถูกเลย
1: ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องบวชที่วัดพระแก้วบอกว่าขอบวชอุทิศชีวิตอยู่ต่อได้นะโยมแม่ค่ะก็รู้สึก
0: นาคหลวงเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอุปถัมภ์ดูแลก็เลยสนับสนุนให้ได้ขึ้นพระราชยานยนต์หลวงด้วยรู้สึกว่าโอ้โหนี่เห็นถึงความศรัทธาของพระเจ้าอยู่หัวด้วยเห็นถึงความสำคัญของพระบาลีด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้การศึกษาพระบาลีนี่มีคุณมากมายขนาดนี้เลยเราเห็นแล้วเนี่ยก็ภูมิใจในการเรียนบาลีของเราเนี่ยหลวงพี่ก็ได้เห็นถึงการต้อนรับขบวนเกียรติยศต้อนรับอย่างดีซึ่งตัวหลวงพี่เองเนี่ยไม่เคยมีบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนเลยความปลื้มปิติใจก็ไม่มีประมาณเลยมีความปิติมากๆแต่ว่าก็อยู่ในอาการสงบแต่ในใจนั้นมีปิติเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ

0: โยมแม่รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้ถวายลูกให้กับพระศาสนามั่นใจได้ว่าเราอ่ะมีที่พึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เจริญพรน้องสามเณรทุกรูปนะตอนค่ำวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาสัมพันธ์ของเรากัน
2: เนี่ยได้อุปสมบทเป็นนาคหลวงแล้วก็ได้มีความตั้งใจว่าอยากจะนำความรู้พระบาลีเนี่ยไปบอกไปสอนต่อก็จะเป็นการสอนพระบาลีรุ่นน้องต่อเป็นการปลูก

0: ังจากรุ่นสู่รุ่นให้น้องเนเนี่ยได้รู้ถึงความสำคัญของพระบารมีเหมือนอย่างเราบ้างให้น้องเนเนี่ยได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้นำคำสอนพระบารมีเนี่ยไปเผยแผ่แด่ชาวโลกบ้างไหนลองแปลให้หลวงพี่ฟังหน่อยสิ
1: พุทธวาทรงสดับแล้วประกาศทุกคำ
2: ซึ่งอะไรเลย
1: ซึ่งคู่แห่งภาษาโด
0: แล้วก็อยากจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้น้องเนนั้นได้ก้าวมาถึงจุดของเราบ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุดเลยที่ได้มาถึงจุดนี้

หลวงพ่อก็จะตอกย้ำไว้ตลอดสำหรับผู้ที่สอบได้ปริธรรม9ประโยคท่านจะตอกย้ำทุกครั้งเลยว่าจบประโยค9แล้วก็ต้องเอาประโยค10ต่อซึ่งคำว่าประโยค10ในที่นี้ก็หมายถึงว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเมื่อบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงปฏิเวทคือการรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราถึงพร้อมทั้ง3ปอนี้แล้วเวลาเราจะไปบอกไปสอนเนี่ยก็จะทำให้คุณโยมทุกท่านเนี่ยเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งตัวเองและชาวโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่เมื่อจบประโยค9แล้วก็จะตั้งใจต่อประโยค10ก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมต่อเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้สมความปรารถนาให้สมเป้าหมายที่ได้บวชมาเป็นพระภิกษุในครั้งนี้ต่อไปการศึกษาพระบาลีนั้นแม้ว่าจะยากก็จริงแต่ว่ายากแบบพอสู้ถ้าเราสู้เราก็ทำได้การศึกษาพระบาลีนั้นไม่ใช่เพียงแต่เกิดประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นแต่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็จะขอเป็นกำลังใจให้ทุกรูปได้ศึกษาพระบาลีต่อไปอย่างมีความสุข

0: ยากหากได้หยุดใจปล่อยจิตสู่ภายในเท่านั้นหยุดสนิทไม่ทันไรกายเกิดละเอียดจนถึงขั้นผุดแล้วกายในกายคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นเราจะเห็นได้ว่าธรรมะภายในเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งแต่ก็เข้าถึงได้อย่างง่ายๆโดยวิธีการง่ายๆโดยการฝึกใจให้หยุดนิ่งแต่ทว่ายังมีผู้คนในโลกนี้อีกมากมายนะคะที่ไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะภายในนั้นเป็นอย่างไรมีอยู่จริงหรือไม่หรือบางคนก็เคยได้ยินแค่คำว่าธรรมะซึ่งมีความหมายที่หลากหลายที่บันทึกไว้ในตำราทางพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องราวของธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงจะต้องใช้ความเพียรอย่างอุกฤษต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเรือนของเราจึงจะเข้าถึงนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านค้นพบไปเจอดวงธรรมภายในซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเบื้องต้นนั้นจะ

่เป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและท่านก็ค้นพบว่าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆที่กลางดวงธรรมนั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายภายในต่างๆที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมซ้อนในกลางกายอรูปพรหมซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปตามลำดับกายทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างหรือสมมุติกันขึ้นมาเมื่อไหร่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆและต่อเนื่องเราก็จะเห็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนแม้มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่ภายในนั้นเหมือนกันธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในนั้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรามีเพียงทำใจเราให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างสบายๆด้วยใจที่ใสเยือกเย็นให้อารมณ์สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปไม่ช้าเราก็จะเข้าถึง

ู้ชมคะครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องราวของธรรมะภายในไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะซึ่งมนุษย์ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังที่ท่านได้แนะนำไปแล้วค่ะดังนั้นเราพึงหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงดวงธรรมภายในและธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดในโลกนี้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติที่พยสมบัติและนิพพานสมบัติประสบสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่ง

แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

และอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนี้นะและใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่

ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวัน

นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ย

เป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้

คยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งทำมาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ละสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดจนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างต่างเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ย

เราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่ากายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเดี๋ยววันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องไปเรียนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ธรรมจักขุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่น

เรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองคือตูปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไป

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่ง

นุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุด

นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียง

ให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิต

ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้

กสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายทางอำเภอคลองหลวงได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนและบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดและสมพระเกียรติในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานการประชุมทั้งนี้อำเภอคลองหลวงกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการดำเนินงานจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางและข้อสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางและข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการจัดพิธีในพื้นที่อำเภอคลองหลวงตั้งแต่การเตรียมสถานที่และองค์ประกอบของพิธีการจัดลำดับและขั้นตอนพิธีการจัดพื้นที่รองรับประชาชนการอำนวยความสะดวกการจัดระบบการจราจรและที่จอดรถการรักษาความปลอดภัยการแพทย์และสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและสอดประสานกันนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการแบ่งภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษารัฐวิสาหกิจฝ่ายปกครองท้องที่ภาคประชาชนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์และร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งยังได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองฝึกอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยในการลดความเครียดจากการทำงานและสร้างพลังบวกเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องปล่อยวางความผูกพันเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตชี้ให้เห็นถึงโทษของการยึดติดที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจและแนะแนวทางในการฝึกจิตให้รู้จักการปล่อยวางเพื่อสร้างจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงและสามารถเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างเท่าทันและมีความสุขทางด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในทิศทางเดียวกันว่ารู้สึกถึงความนิ่งเบาและสบายใจสามารถเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างไม่ยากและตั้งใจจะนำวิธีการฝึกสมาธินี้กลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านทางนิวัตภูเคปทาวมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำธรรมะสู่ใจชาวท้องถิ่นเป็นประจำ

พื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ที่สนใจก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนเผยแผ่ศีลธรรมและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในเมืองแคปทาวน์ต่อไปด้านคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธายอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาณบ้านของกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธาโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมิเนโซตามาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธหน้าพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสกุลตามลำดับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายเตียงโดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรแม็กซ์และกัลยาณมิตรศิลป์สุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้เพื่อน้อมส่งไปถึงกัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธาเพื่อให้ได้รับผลบุญและมีความสุขในสัมปรายภพซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความกตัญญูกตเวทิตาและความปลับปลื้มปิติในบุญของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกมัจฉะชาดกความลุ่มหลงคือตัวนำไปสู่ความตายในยุคพุทธกาลพระอารามเชตวันนั้นมีความสำคัญมากด้วยเป็นพระวิหารอันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอยู่จำพรรษาตลอดฤดูกาลก่อนออกเผยแผ่พระธรรมคำสอนอีกครั้งในปลายฤดูฝนของทุกปีมหาชนชาวชมพูทวีปทุกวันนะใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาฟังพระธรรมเทศนาแล้วนำประโยชน์ที่ได้ไปแก้

0: ่างเป็นจริงดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้โอวาทไว้โดยแท้ความสุขทางธรรมช่างเป็นความสุขที่สงบดีแท้นี่แหละความสุขที่เราต้องการคงจะดีหากเราได้อุปสมบทและได้ประพฤติธรรมในพระอารามแต่น้องหญิงจะยอมหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้มานพหนุ่มได้เอ่ยปากขออนุญาตต่อภรรยาอยู่หลายครั้งแต่ก็โดนบ่ายเบี่ยงอยู่ร่ำไป
0: น้องหญิงจ๊ะเจ้าจะว่ายังไงถ้าพี่จะขอลาเจ้าไปอุปสมบท
2: แหมพี่อย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยทำงานมาเหนื่อยไปพักก่อนเถอะจ้า
1: หญิงผู้เป็นภรรยาไม่ต้องการให้มานพหนุ่มผู้เป็นสามีออกบวชจึงบ่ายเบี่ยงเช่นนี้อยู่ทุกครั้งแต่ในที่สุดเธอก็เหนี่ยวรั้งสามีไว้ไม่ได้อีกต่อไป
0: น้องหญิงจ๊ะเรื่องที่พี่จะลาเจ้าไปอุปสมบท
2: พี่ดูสิข้าซื้อผลไม้มาจากตลาดน่ากินน่ากิน
0: เจ้าอย่าแช่เชือนอีกเลยไม่ว่าจะยังไงพี่ก็ต้องออกบวชเจ้าอย่ารั้งไว้อีกเลย
1: เมื่อรั้งไว้ไม่ไหวเธอจึงจำยอมอนุญาตให้บวชแม้จะไม่เต็มใจก็ตาม
2: เอาเถอะถึงจะบวชพี่ก็จะหนีฉันไม่พ้นหรอกฮึคอยดูสิให้รู้ไปว่าจะบวชได้สักกี่พรรษา
1: ไม่นานต่อมาชายหนุ่มก็ได้บวชเป็นพระภิกษุและจำพรรษาอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารและปฏิบัติพระธรรมวินัยเป็นอันดีส่วนหญิงผู้เป็นภรรยากลับไม่ได้อนุโมทนาด้วยนางยังแวะเวียนมาหานำอาหารที่ท่านเคยชอบมาถวายซ้ำยังแต่งกายงดงามหวังก่อกวนกิเลสของภิกษุหนุ่ม
2: ดูสิว่าวันนี้จะอดใจไหวไหมอุตส่าห์ลงทุนขัดผิวทาขมิ้นมาพรมน้ำอกมาทั้งตัว
1: อีกทั้งเมื่อได้เจอกันทุกครั้งเธอก็จะนำเรื่องทางโลกมาโน้มน้าวจิตใจพระภิกษุหนุ่มเสมอไม่เคยเว้น
2: หลวงพี่คะตอนกลางคืนน่ะบ้านเราน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวนี้นะมีใครก็ไม่รู้ด้อมๆมองๆอยู่ข้างบ้านน้องนอนไม่เคยหลับแม้สักคืนเลยถ้ามีหลวงพี่อยู่กับน้องเหมือนเคยอ่ะก็คงดีนะ
1: นานวันเข้าพระภิกษุหนุ่มก็เริ่มรวนเรเหมือนคำโบราณท่านว่าอันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว
2: หลวงพี่มาอยู่กับน้องเหมือนเคยนะ
0: โธ่เอ๋ยโยมสีกานี่อาตมาทำความลำบากให้เธอหรือเปล่า
1: ความทุกข์ความกระวนกระวายใจก็กลายเป็นความห่วงหาอาลัยยากแก่การกำจัดออกไปได
0: ้บวชแล้วยายยังหาความสุขไม่ได้อีกเนาะ
1: ความอาลัยอาวรณ์ทับถมทุกวันจนภิกษุหนุ่มหมดกำลังใจจะครองเพศบรรพชิต
0: เห็นทีเราต้องสึกกลับไปใช้ชีวิตกับภรรยาอีกแน่ๆโธ่เอ้ยกรรมแท้
1: ๆความทุกข์แห่งภิกษุนั้นได้ปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณปรารถนาจะเตือนสติภิกษุนั้นมิให้หวนกลับไปเวียนว่ายในกองทุกข์อีกพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติแต่หนหลังของภิกษุผู้นี้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ

0: ความวุ่นวายให้แก่เธอแม้เมื่อชาติก่อนโน้นเธอก็เกือบจะตายเพราะหญิงคนนี้มาแล้วเคราะห์ดีที่เราช่วยเธอไว้ได้ภิกษุผู้มีทุกข์กราบอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องในอดีตชาติของตนให้ฟังพระองค์ได้ทรงตรัสมัชชาดกไว้ดังนี้อดีตการครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีน้ำท่าข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ดีชาวเมืองต่างอยู่กันเป็นสุขทั่วหน้าณคุ้งน้ำหน้าเมืองมีปลาหนุ่มตัวหนึ่งเกิดติดใจรักใคร่นางปลาสาวจึงว่ายวนอยู่ไม่ห่าง
1: น้องปลาแสนสวยว่ายอยู่ตัวเดียวเหงาไหมจ๊ะให้พี่ว่ายเป็นเพื่อนนะ
2: ฉันขยันมาตื้อจริงๆนะ
1: ก็พี่จริงใจต่อน้องนี่จ๊ะถึงได้ขยันแวะวนมาหา
2: ไม่อยากจะเชื่อหรอกวันนั้นก็เห็นไปแวะวนกับปลาอีกตัวนึง
1: อะไรที่ไหนกันไม่มีหรอกพี่จริงใจกับน้องคนเดียวเฮ้ยตัวเดียว
0: และแล้วก็ถึงคราวเคราะห์ร้ายมีชาวบ้านคนหนึ่งพายเรือมาทอดแหลงณบริเวณปลาสองตัวนี้พอดี
3: เลี้ยงเด็กปลาอ้วนๆปวดๆติดมาสักตัวเถอะ
0: ปากแหแผ่กว้างแล้วจมลงยังท้องน้ำอย่างรวดเร็ว
2: ถ้าพี่รักน้องจริงก็ต้องว่ายตามมาให้ทันนะ
1: ได้อยู่แล้วจ้าพี่นักว่ายน้ำตัวยงแล้วนะดูหุ่นซะก่อนนี
0: ่ปลาตัวเมียว่ายออกไปก่อนอย่างรวดเร็วปลาตัวผู้ด้วยความประมาทมัวแต่เกี้ยวนางปลาจนไม่ทันได้ระวังตัวจึงโชคร้ายติดแหดิ้นออกไปไม่ได
3: ้โอ้ยโอ้ยตายแล้วติดแหน้องปลาที่รักช่วยพี่ด้วย
0: ไม่กี่อึดใจต่อมาชายผู้นั้นก็ดึงแหขึ้นมาพ้นจากขอบน้ำ
3: โอ้ว้าวปลาตัวใหญ่ดีแท้มาเป็นอาหารของพ่อซะเถอะเอ๊ใหญ่ๆอย่างนี้เอาไปต้มยำดีกว่าหรือว่าทอดราดน้ำปลาดีสามรสก็อร่อยไปคอยพ่อก่อนนะจ๊ะขอเอาเพื่อนแกไปสักสองสามตัวก่อน
0: ชายผู้จับปลาโยนเจ้าปลาตัวผู้ไว้บนพื้นดินปลาเจ้าชู้ดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นด้วยความกระวนกระวายใจ
3: โทษเราหายมาอย่างนี้น้องปลาแสนสวยจะเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดเข้าใจผิดคิดว่าเราไปติดพันสาวตัวอื่นๆคงอดเราแย่แน่เลยโถ
0: ่อนิจจาปลาใหญ่คร่ำครวญถึงแต่นางปลาสาวมิได้รู้สึกกลัวความตายที่อยู่ตรงหน้าสักนิด
3: น้องปลาแสนสวยของพี่เธออย่าเข้าใจพี่ผิดเลยนะทำยังไงเธอถึงจะรู้นะว่าเราติดแหอยู่อ่ะไม่ได้นอกใจเธอเลยสักนิดน้องปลาเอ๋ยพี่ทุกข์ใจเหลือเกินถึงจะถูกฆ่าเอาไปต้มยำทำแกงก็ยังไม่ทุกข์ใจเท่ากับที่คิดถึงเธอเลย
0: ขณะเดียวกันนั้นเองพราหมณ์ปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้าพรหมทัตออกมายังท่าน้ำบริเวณนั้นพอดีท่านผู้นี้มีวิชารู้ภาษาสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงปลาคร่ำครวญก็เวทนานัก
4: เสียงปลาตัวนี้ช่างเต็มด้วยความทุกข์ใจยิ่งนักถ้าเราปล่อยให้มันตายไปในขณะที่กำลังมีจิตใจเร่าร้อนอยู่ด้วยกามราคะเช่นนี้มันต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนเราควรเป็นที่พึ่งของปลาตัวนี้ให้มันได้พ้นทุกข
0: ์คิดได้ดังนั้นปุโรหิตของพาราณสีก็ประกอบบารมีทานทำการไถ่ชีวิตปลาจากชายผู้นั้น
4: ขอปลาตัวใหญ่นี้ให้เราเถิดท่านมันยังไม่ควรตายในเวลานี
3: ้โอ้ได้สิท่านข้าได้ร่วมทำกุศลกับปุโรหิตหรือนี่เอาสิท่านเอาปลานี้ไป
0: ปุโรหิตนำปลาตัวนั้นตรงไปยังท่าน้ำพลางอบรมสั่งสอน
4: จำไว้นะเจ้าต้องมันสำรวมระวังอย่าปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำหลงติดอยู่ในกามราคะอีกเลยนะมิฉะนั้นเจ้านั่นแหละที่จะต้องทนทุกข์แต่เพียงผู้เดียว
3: ช่างสนใจแท้ๆข้าจะเชื่อฟังท่าน
4: เอาละเจ้ากลับไปบ้านเจ้าซะนี่ถ้าหากข้าไม่

0: เกิดมาพบเจ้าก็คงตายไปแล้ว
1: ข้าขอขอบพระคุณท่านมากโพกามกิเลสแท้ๆทำให้ข้าเกือบต้องตาย
0: เจ้าปลาเอ๋ยเป็นเพราะความรักใคร่ติดพันนางปลานั่นทีเดียวที่นำความพินาศมาให้กรรมแท้ๆ
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมัชฌชาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจ4โดยนัยยะต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้งภิกษุที่มีอดีตชาติเป็นปลาฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งปลดความทุกข์กังวลทั้งปวงลงสำเร็จเป็นพระโสดาบันณที่นั้นเองในสมัยพุทธกาลนางปลากำเนิดเป็นภรรยาสาวปลาใหญ่กำเนิดเป็นภิกษุผู้อยากลาสึกรูปนี้พราหมณ์ปุโรหิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ยเตมัชฉีอัญญังโสรติยาคะโตความเย็นความร้อนและการติดอยู่ในแหไม่ได้เบียดเบียนให้ได้รับทุกข์เลยแต่ข้อที่นางปลาสำคัญว่าเราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละเบียดเบียนให้ได้รับทุกข์

วิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเศียรเกล้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะทั้งในห้องส่งแล้วก็ทางออนไลน์ในทุกๆช่องทางเลยเนาะที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้นะวันนี้ก็บอกว่าในส่วนของแถวๆกรุงเทพปทุมปริมณฑลนี่นะฝนตกเลยนะวันนี้หลวงพี่ก็เพิ่งกลับเข้ามาจากลงไปทำหน้าที่มาก็ฝนตกเลยแต่ก็คงไม่เป็นอุปสรรคกับนักสร้างบารมีที่จะฟังธรรมกันเนาะ

0: ซึ่งคำว่านักสร้างบารมีเนี่ยไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเนาะการที่บุคคลหนึ่งจะสร้างบารมีเข้ามาได้เนี่ยเข้ามาสร้างบารมีได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะและการที่บุคคลหนึ่งที่เป็นนักสร้างบารมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเป็นผู้นำในการสร้างบารมีด้วยเนี่ยก็ยิ่งไม่ธรรมดาเลยเนาะในวันนี้เราจะได้มาฟังประวัติของท่านคนหนึ่งนะท่านผู้หนึ่งที่เป็นนักสร้างบารมีแล้วก็เป็นผู้นำในการสร้างบารมีด้วยจากการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อนะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรื่องหนึ่งฤทัยขุนพลแก้วแห่งทิศบูรพา
1: เยี่ยมกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: ำลังรออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธ
1: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนสีกันจ้า
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้า

0: รู้ไม่ใหญ่อยากให้รู้ว่าทรัพย์คืออะไรทรัพย์นี่นะคืออุปกรณ์ในการสร้างบารมีนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุไม่ใช่อุปกรณ์ในการประดับบารมีนะจ๊ะ
1: โอ้
0: จ้ะโหมีมากแล้วเรารวยแล้วโอ้ยืดยืดเลยไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีจ้ะเพราะถ้าเราคิดว่าทรัพย์คืออุปกรณ์ในการประดับบารมีเราก็จะไม่ได้ใช้ทรัพย์

นั้นให้เกิดประโยชน์เต็มที่นี่นะทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์อย่างยิ่งอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นทานบารมีจึงเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างบารมีทั้งหมดเลยเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกที่จะทำให้การสร้างบารมีทั้ง10ทัศถึง30ทัศเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายและด้วยอานุภาพมหาทานบารมีนี้ที่เราได้สั่งสมมานะพบเจ้าไปทวนจะทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติพอเรามีสมบัติเราก็จะรักษาศีลก็สะดวกนี่นะถ้าโมจะไปแสวงหาทรัพย์มันก็รักษาศีลได้ยากไม่ค่อยสะดวกนักนี่จ้ะถ้าเรามีสมบัติก็รักษาศีลสุขจะเจริญภาวนาก็ง่ายเพราะเรามีทรัพย์ในการดำรงชีวิตโดยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลในการไปแสวงหาทรัพย์นะจ๊ะไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนเลยที่ไม่เคยสร้างมหาทานบารมีมาก่อนนี่มหาเศรษฐีทั้งหมดทั่วโลกโลกนี้โลกอื่นโลกนี้ไหนก็แล้วแต่ต้องสร้างมหาทานบารมีมาก่อนแล้วทั้งสิ้นนี่จ๊ะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามแต่พวกเราก็มีสิทธิ์รวยไม่เคยอยู่กับเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงเรารวยได้ทั้งขึ้นและลงเพราะเราสั่งสมมหาทานบารมีมาตลอดมันต้องเบียดความจนออกไปพอใจเราคิดว่ารวยเดี๋ยวปัจจัยก็มานี่นะเราสั่งสมบุญมาตั้งเยอะเราจะบุญไปทำอะไรก็ต้องเอามาอธิษฐานตามสมบัติอย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะหวังสำเร็จมีอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยจะตั้งกันจะเป็นการเดินตามรอยผู้มีบุญในการก่อนตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่เศรษฐีแต่ละท่านที่เรารู้จักเช่นท่านชดินเศรษฐีโชติกะเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีทุกท่านล้วนแต่ได้สร้างมหาทานบารมีมาทั้งสิ้นนี่จ้ะพอบุญได้ช่องแล้วอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นและเมื่อมากันไม่อยู่ก็รวยทันทีเลยนี่จ้ะ

ใครจะเชื่อว่าชายผู้ยากไร้คนหนึ่งจะสร้างอานิสงส์ยิ่งใหญ่จนเกิดผลรัตนชาติเมื่อทานเล็กน้อยออกจากหัวใจที่บริสุทธิ์ผลแห่งศรัทธานั้นกลับสะเทือนเกินคาดคิดเพราะบุญไม่ได้วัดจากสิ่งที่มีแต่วัดจากหัวใจของผู้ให้ปรากฏการณ์อจินไตยแห่งฝนรัตนชาติในสมัยพุทธกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่ากัสสปะสู่สายฝนแห่งรัตนชาติที่ตกทั่วแผ่นดินจุดกำเนิดจากมหาทานบารมีที่ทำได้ยากยิ่งของมหาทุคตะที่ได้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดอานิสงส์มหาศาลส่งผลให้เกิดฝนรัตนชาติตกท่วมบ้านเรือนแท้จริงแล้วฝนรัตนชาติมิใช่ฝนธรรมดาที่เกิดจากก้อนเมฆหากแต่เป็นปรากฏการณ์อจินไตยที่เหนือกฎธรรมชาติทั้งปวงฝนทั่วไปสภาพท้องฟ้าจะมืดครึ้มมีหมู่เมฆอากาศอบอ้าวมีฟ้าแลบฟ้าร้องแต่เวลาฝนรัตนชาติจะตกท้องฟ้ากลวงใสว่างโล่งสดใสอากาศเย็นสบายปราศจากฟ้าแลบฟ้าร้องลักษณะการตกของฝนรัตนชาติจะตกลงมาเป็นสายสวยงามคล้ายฝนดาวตกส่องแสงสว่างแวววาวเป็นประกายสายรุ้งผ่านอากาศทิพย์ไม่ทำให้ผู้คนบาดเจ็บแม้แต่น้อยทะลุผ่านหลังคาสู่ตัวบ้านได้โดยไม่สร้างความเสียหายรัตนชาติค่อย

อยทับสูงขึ้นท่วมระดับตาตุ่มระดับหน้าแข้งถึงระดับหัวเข่าจนเท่าระดับเอวเรียงรายจนเต็มพื้นที่บ้านและบริเวณภายนอกไม่ทำให้คนเดินถนนบาดเจ็บรัตนชาติที่ตกลงมามีเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ทั้งทรงกลมและทรงรีทรงเหลี่ยมและเจรไนเมื่อรัตนชาติเหล่านี้กระทบกับแสงจะส่องประกายวาววับระยิบระยับเหนือธรรมชาติที่สำคัญที่สุดใครก็ตามที่เป็นผู้ทำบุญและเป็นผู้อนุโมทนาบุญจะสามารถมองเห็นและหยิบจับและเก็บรัตนชาติที่ตกลงมาได้แต่หากใครไม่ได้ทำบุญไม่ได้อนุโมทนาบุญก็จะมองไม่เห็นและไม่สามารถหยิบจับได้เลยราวกับความว่างเปล่าผลรัตนชาติที่เกิดขึ้นเกิดด้วยอนุภาพ3อย่างคือเทวานุภาพบุญญานุภาพและพุทธานุภาพทำให้เกิดสิ่งอจินไตยเกินกว่าความนึกคิดของมนุษย์ทั่วไปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในยุคกับไขขึ้นเป็นยุคที่มนุษย์มีศีลธรรมกันทั้งโลกสภาพอากาศสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศดีฝนตกต้องตามฤดูกาล

พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนในที่นั้นจะร่ำรวยและจิตใจละเอียดสูงส่งทุกคนมีทรัพย์สินเพียงพอจากฝนรัตนชาติไร้ความอิจฉาจิตใจละทิ้งความตระหนี่และการแข่งขันก็อยากแบ่งปันและเกื้อกูลกันมากขึ้นมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมมากขึ้นด้วยฝนรัตนชาติไม่เพียงให้ทรัพย์ทางวัตถุแต่เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อความบริสุทธิ์แห่งทานบารมีผสานกับจิตที่ปราศจากกิเลสธรรมชาติย่อมตอบแทนด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เหนือจินตนาการ

วันนี้ก็มีจดหมายจากลูกบาติกาถึงครูมิใหญ่ตอนหนึ่งหาไทยโอ้โหนี่คนมันแกล้งทิศบุรพาเหรอเนี่ยโอ้โหอ้าวฟังเพลงมาสเลย

ไหนใครอยู่สำนักการวิสาคนบ้างจ๊ะโอ้ทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ยกหมดเลยกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเรียกชื่อวาสิกามนทนทองดินเลิศหรือลูกหนึ่งวาสิกาเรื่องที่16ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองแก้วภูธร2หรือหัวหน้าศูนย์ประสานงานโซนตะวันออกชื่อเล่นชื่อลูกหนึ่งนี่เนาะ

นายยกมือก่อนโอ้โหนี่เนาะปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองแก้วภูธรสองเนาะแล้วหัวหน้าศูนย์ประสานงานโซนตะวันออกเนาะเรื่องราวของลูกเริ่มต้นในห้องผ่าตัดกับคำถามว่าถ้าต้องเลือกระหว่างแม่กับลูกจะเลือกใครแปลว่าอะไรเนาะคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจโตและหัวใจรั่วคุณหมอสั่งห้ามมีลูกแต่แม่ยอมเสี่ยงชีวิตตั้งครรภ์วันคลอดเพื่อความปลอดภัยคุณพ่อจึงพาแม่และลูกในท้องจากจังหวัดสตูลไปคลอดที่โรงพยาบาลคริสเตียนเลยจังหวัดปัตตานีก่อนประตูห้องผ่าตัดจะปิดลงแม่ขอร้องหมอว่าดูนะ

0: คืออายุครรภ์เพียง7เดือน
1: โอ
0: ้โหเหลืออีก2เดือนจะคลอดแต่ว่าทนไม่ไหวจะรีบมาสร้างบารมีให้คลอดก่อนโอ้ขนาดนี้เลยนะน้ำหนักแรกเกิดเพียง 1.6 กิโลกรัมหลังจากคลอดลูกคุณแม่ก็ไม่แข็งแรงอ๋อท่านป่วยอยู่แล้วเนาะจนกระทั่งลูกอายุได้5ขวบถึงทั้งกับพยายามรักษาสุขภาพเลี้ยงลูกมาจนกระทั่ง5ขวบคุณแม่เห็นว่าถึงเวลาแล้วเนาะลูกก็พอจะเดินเหินแรงดังได้คล่องแล้วเนาะคุณแม่ก็เดินเท้าจากกายมนุษย์เนี่ยนี่เนาะเสียชีวิตเพื่อนก็เล่าว่าเธอเนี่ยเกิดมาแล้วทำให้แม่ตายไม่มันก็ทุกคนล่ะ
1: ตายหมด
0: นี่นะทุกคนแต่ลูกเชื่อว่าแม่ยอมแลกชีวิตให้ลูกได้เกิดจึงสัญญากับตัวเองว่าชีวิตที่แม่ให้มาลูกจะใช้ให้ดีที่สุด
1: สาธ
0: ุให้ดีกว่าดีที่สุด
1: สาธุ
0: Beyond the best เลย
1: โอ้
0: นี่เนาะ
1: คร
0: ับ วีนา
1: คร
0: ับคุณแม่วีนาเนลเลิศ
1: ครับ
0: ผู้ยอมแลกชีวิตให้ลูกได้เกิดนี่จ้าคุณแม่เห็นว่าถึงเวลาลูกก็คงจะช่วยตัวเองได้แล้วจึงเดินทางไกลนี่นะจากโลกนี้ไปไปดูซิว่าท่านอยู่ที่ไหนหลังจากคุณแม่เสียคุณพ่อก็มาพิจารณาว่าลูกต้องมีคนช่วยเลี้ยงช่วยดูแลพ่อเป็นตำรวจน้ำก็ต้องไปทำหน้าที่จะต้องมีคนมาช่วยดูแลนี่นะไปเป็นตำรวจน้ำต้องอยู่เรือหลายวันเลยดิแต่เรือนไม่ได้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นนี่เนาะจะต้องหาคุณแม่คนใหม
1: ่
0: พ่อก็เลยแต่งงานใหม่ยังมีเหตุผลนี่นะที่สวยงามลูกจึงต้องอยู่กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็ฝึกให้ลูกมีความอดทนนี่จ้ะอดทนอดกลั้นด้วยหลากวิธีการนี่จ้ะใช่เงี้ยหนึ่งใครถูกผักตกน้ำนี่ยกมือเนาะถูกใครผลักก็ไม่ทราบเนาะตกลงไปในน้ำเพื่อหัดให้ว่ายน้ำนี่นะท่านจะฝึกให้ว่ายน้ำบอกให้ลงไหว้ก็ไม่ไหว้สักทีนี่นะท่านก็เลยโครมนี่นะฝึกให้ไหว้นะโชคดีมีคนมาช่วยไว้ทันนี่นะไม่งั้นลูกก็จะต้องฝึกด้วยตัวเองแม่เลี้ยงก็พูดปลอบประโลมว่าอย่าบอกพ่อนะถ้าบอกพ่อท่านของผู้พ่อเนี่ยถ้าบอกพ่อจะตีให้ตายนะพูดพร้อมๆนี่เนาะทุกครั้งที่พ่อกลับบ้านนี่แม่เลี้ยงท่านก็ใจดีมากเลยจะเรียกลูกมาแล้วให้ใส่เสื้อแขนยาวนี่เนาะให้เกิดความอบอุ่นนี่นะโอ
1: ้
0: นี่นะหลังจากอบอ้าวมานานแต่เขาเขียนมาว่าท่านให้ลูกใส่เสื้อแขนยาวเพื่อซ่อนรอยฟกช้ำคงซนมากเนี่ยโอ้ทั้งฟกทั้งช้ำเนาะกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเห็นหน้าพ่อลูกก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อให้พ่อได้สนใจพ่อมีภารกิจเยอะงานการเยอะให้พ่อได้สนใจและรับฟังคำที่ลูกจะ

0: เปลี่ยนให้ท่านทราบพอลูกเห็นหน้าพ่อลูกก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยจนตัวสั่นสะอื้นสะอื้นพ่อก็ถามว่าเป็นอะไรลูกนี่ใครทำอะไรเหรอเนาะถึงสะอื้นสะอื้นทั้งๆที่ไม่มีใครทำอะไรแต่ลูกร้องเองตีบทแตกเนาะโอ้โหพอท่านถามอย่างนั้นว่าเป็นไรใครถามลูกลูกก็พูดไม่ออกนี่เนาะมันจุกแต่ไม่ใช่จุกที่ท้องมันจุกอยู่ที่คอแต่ในสุดก็ตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันรวยเป็นรวยตายเป็นตายใครตายจากหัวมันยังไงเลยหรือปากก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องถามดูไปไงเป็นไงตายเป็นตายคืออะไรณช่วงเวลานั้นเอาสั้นๆ
1: คือมันไม่ไหวแล้วค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าอยากจะบอกพ่อมากๆเลยเพราะว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งเลยก็อยากจะบอกพ่อยังไงก็ได้จะยังไงก็ได้ขอบอกพ่อวันนี้ต้องขอบอกพ่อแต่มันพูดไม่ออก
0: ขอบอกมันไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวหวั่นแล้วคืออะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวตัดสินใจเป็นไงเป็นไงใครตายก็ตายไปตายเป็นตายแล้วก็ค่อยเปิดแขนเสื้อขึ้นให้พ่อดูพ่อเห็นรอยฟกช้ำท่านก็ตกใจเลยท่านก็เลยรีบไปหาคุณแม่เลี้ยงส่งยิ้มให้นี่นะใช่แล้วก็ให้ออกจากบ้านไปก่อนทันทีทันทีทันใดนี่เนาะแล้วพ่อก็มากอดลูกไว้แน่นพ่อพูดประโยคนี้ว่าพ่อรักลูกที่สุดต่อไปพ่อจะไม่ให้ใครเนี่ยมาทำร้ายลูกอีกน้ำตาที่อันไว้มันก็ไหลแต่ไม่ได้ยินประโยคนี้เขาลูกไม่พูดสักทีเนาะน้ำตาที่อันไว้ก็ไหลเหมือนก๊อกแตกโอ้ไม่ได้ต้องซื้อก๊อกใหม่แล้วจากคนที่เคยคิดไปเองกลัวว่าพ่อไม่รักพอคิดไปเองวันนั้นลูกจึงรู้แล้วว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพ่อรักลูกมากที่สุดความรักพ่อทำให้เด็กที่เคยหวาดกลัวกลับรู้สึกกล้าหาญนี่ดูมันนี่นะดูดวงตาเด็กกล้าหาญอบอุ่นและปลอดภัยชื่อที่ลูกถูกเรียกว่าหนึ่งหทัยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งเป็นคำพ่อที่ตั้งให้เลือกมาหาเยอะแยะไปหมดแล้วจะหาคำอะไรที่เหมาะสมเพื่อแสดงว่าพ่อเนี่ยเลิฟที่สุดนี่นะเลิฟลูกคนนี้มากที่สุดสักวันหนึ่งลูกจะต้องคิดถึงชื่อคำนี้ได้นี่ว่ามันมีความหมายอย่างลึกซึ้งที่พ่อตั้งให้ว่าหนึ่งหาไทยเพราะว่ามันแปลว่าหนึ่งในดวงใจพ่ อนี่นะเป็นหนึ่งหาไทยหนึ่งในดวงใจพ่อทำให้ลูกเชื่อมั่นคุณค่าในตัวเองและก็เปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นพลังบวกได้เสมอลูกอยากบอกว่าลูกรักพ่อจังเลยฟังดูที่บอกยังไงอ่ะ

0: เราจะมีน้องสาวที่ถูกแม่คนที่สองทอดทิ้งเวลาพวกเราทะเลาะกันน้องก็จะล้อลูกว่าไอ้ลูกแม่ตายลูกก็ไม่ว่าอะไรลูกก็สวนกลับไปว่าไอ้ลูกแม่ทิ้งสุดท้ายก็ไม่มีใครชนะกันต่างก็กอดคอกันร้องไห้ทั้งคู่เรียกว่าชวนมาร้องไห้ดึกเออก็ท่าเนาะวันหนึ่งลูกแอบมองแม่ของเพื่อนกอดลูกของเขาป้อนข้าวป้อนยาทำอาหารให้เห็นแล้วก็ร้องไห้อยากมีแม่บ้างแต่แล้วก็ฉุกคิดว่าน้องก็ไม่มีแม่เหมือนเราอ๋อคนละแม่กันยังไม่จ้าแต่เรายังเอาแต่ร้องไห้แล้วใครจะดูแลน้องโอ้หัวใจพี่ที่ยิ่งใหญ่แต่วินาทีนั้นเด็กหญิงวัย7 ขวบจึงเลิกร้องไห้หาแม่แล้วเริ่มเรียนรู้วิธีเป็นแม่โอ้เพื่อดูแลน้องนี่เนาะไม่ได้คิดว่าเป็นพี่หรอกคิดว่าเป็นแม่น้องจะได้ดูแลเนี่ยลูกต้องช่วยพ่อหาเงินตั้งแต่เรียนชั้นประถมโอ้เก่งหน้าเป็นนักธุรกิจตั้งใหญ่ยังเยาว์เป็นนักธุรกิจนี่ตั้งแต่ชั้นประถมจ้ะด้วยการตอนเป็นนักธุรกิจนี่อายุเท่าไหร่
1: 7 ขวบค่ะหลวงพ่อ
0: 7 ขวบเป็นนักธุรกิจโดยการทำน้ำเต้าหู้ขายที่โรงเรียนทำได้เหรอเอาความรู้นี่มาจากไหนเนี่ย
1: คุณครูสอนค่ะจะได้มีรายได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครูสอนเป็นนักธุรกิจตั้งแต่7ขวบ
1: ขายเพื่อนๆนั่นแหละค่ะหน้าโรงเร
0: ีย
1: นค่ะ
0: อ๋อลูกค้าก็เพื่อนๆเนี่ย

0: โอ้นี่นักธุรกิจนะทำน้ำเต้าหู้ขายที่โรงเรียนอายุเท่าไหร่เจ้าตอนนั้น
1: เจ็ดขวบ
0: เป็นนักธุรกิจขายน้ำเต้าหู้ที่โรงเรียนเพื่อส่งตัวเองเรียนและส่งน้องเรียนนี่โอ้โหปรบมือเบาไปนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อส่งตัวเองเรียนและส่งน้องเรียนเนี่ยมันไม่ง่ายอายุ7ขวบคิดอย่างนั้นนี่จ้ะลูกไม่เคยโทษโชคชะตาลูกเชื่อว่าทุกบททดสอบคือโอกาสชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นรอหลอมให้เป็นลูกหนึ่งหะไทยหนึ่งหะไทยหัวใจพลังบวกอย่างทุกวันนี้เลยโอ้นี่สู้มาตั้งแต่ตอนนั้นเนอะตั้งแต่7ขวบหลังเรียนจบลูกก็ได้ทำงานหาสื่อโฆษณาลงนิตยสารตอนเรียน7ขวบนะพอจบกี่ขวบก็ไม่ทราบนะทำงานหาสื่อโฆษณาลงนิตยสารเก่งนะกี่ขวบตอนทำงานหาสื่อ
1: 22ขวบค
0: ่
1: ะ
0: 22ขวบอ๋อแม่22นะวันหนึ่งลูกเดียวพบกรีมิตคนสำคัญเป็นศิลปินซูเปอร์สตาร์ในดวงใจคือพี่บอยธงชัยแม็กอินไทร์เรื่องเป็นอย่างนี้คือเมื่อพี่บอยบวชเป็นพระที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในปี2540ลูกเป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวยงได้ตามไปอุปถัมภ์โอ้ใจบุญตั้งแต่ตอนนั้นเลยนี่จ้ะทั้งถวายพระทหารนี่นะช่วยกวาดลานวัดด้วยและร่วมทำวัดเย็นด้วยโอ้แฟนมันแท้น่ะวันหนึ่งลูกเห็นสีหน้าท่านสงบอิ่มเอิบและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นสีหน้าท่านนะจึงถามว่าทำไมท่านดูมีความสุขจังเลยท่านยิ้มแล้วก็ตอบว่าถ้าว่างลองหาโอกาสไปรักษาศีล8ดูบ้างนี่เลยมาถือศีล8นี่ไงแล้วจะเข้าใจว่าความสุขเป็นอย่างไรเข้าใจไม่ใช่ความสุขเป็นอย่างไรเข้าใจนะแต่ในวันนั้นลูกได้ยินคำว่าศีลเป็นครั้งแรกจึงถามตัวเองในใจว่าศีลทำไมทำให้พี่เบิร์ดมีความสุขขนาดนี้เลยเหรอนี่จ้ะไหนหลวงพี่เบิร์ดดูสิโอ้อภิชโยวัดบวชในวัดพระศรีมหาธาตุเนาะเป็นกรณีมิตรชี้ทางให้มาพบความสุขจากการรักษาศีลในปี2540

0: ไม่ต้องไปร้องกันได้เลยทุกคนถึงเพลงดังเหรอเก่งเหรอต่อมาปี2541วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกชีวิตที่กำลังไปได้สวยในวงการสื่อโฆษณาก็สะดุดลงจากคนที่เคยวิ่งวุ่นพบลูกค้าทุกวันจู่ๆชีวิตก็ว่างเปล่าก็สบายดีนี่ไม่ต้องไปวิ่งไปหาลูกค้าเนอะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะลูกไม่รู้จะเดินต่อไปทางไหนในวันที่ชีวิตว่างจริงๆคำพูดของพี่เบิร์ดที่ดังก้องขึ้นมาในใจอีกครั้งหนึ่งอ๋อพี่เบิร์ดเนาะนี่กัลยาณมิตรน้าสาวจึงพาลูกมาอบรมธรรมทานญาติหญิงที่วัดพระธรรมกายนี่เขาเจอพี่เบิร์ดนี่เนาะทันทีที่ก้าวเข้าวัดลูกเห็นก็ความว่าเราเกิดมาสร้างบารมีและธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตแค่เห็นข้อความเท่านั้นน้ำตามันก็คลอขึ้นไปเองโดยไม่รู้ตัวเลยเสียใจเหรอ
1: มันปลื้มเจ้าค่ะบอกไม่ถูกเลยค่ะ
0: ปลื้มบอกไม่ถูกนะน้ำตาคลอกันไปโดยไม่รู้ตัวเราคนที่หลงทางมาตั้งชีวิตและในที่สุดก็ได้พบทางกลับบ้านลูกจึงตัดสินใจเข้าอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่15ลูกได้ทราบซึ้งในคุณค่าของการเป็นกัลยาณมิตรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบทเพลงกล้าตะวันบทประพันธ์ของตะวันธรรมที่ปลุกพลังศรัทธาและมอบแรงบันดาลใจให้ลูกและเพื่อนธรรมทานญาติหญิงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก

เมื่อหัวใจพบเป้าหมายแล้วเราจึงกล้าต่อสู่การอบรมมณีแก้วรุ่นที่2และก็อบรมบุคลากรเป็นวัตการรุ่นที่16ด้วยความภาคภูมิใจสาธุจ้ารุ่น16ไปตกกันได้มินิพาไม่ที่ไปแล้วก็ทำหน้าที่กันมิกับครอบครัวนำคนที่รักเข้าสู่เตี้ยแทงบุญและการสร้างบารมีร่วมกันนะจ๊ะคุณพ่อสุดหล่อน้องชายน้องสะใภ้นี่พอรู้แล้วว่าการได้พบครูวิญญาณไม่ใช่เรื่องการบังเอิญรู้บอกกับตัวเองว่าจะไม่ยอมพัดพลากจากหมู่คณะอีกต่อไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2548เคสสติ้งลูกออกอากาศในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกฝันลุ้นว่าอดีตคงเคยเป็นขุนพลแนวหน้าแน่ๆต้องเป็นขุนพลแนวหน้าแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าคำเฉลยนั้นเป็นนายแม่บ้านทหารคิดว่าเป็นคนทนแนวหน้านี่นะแต่กลายเป็นคนนายแม่บ้านทหารแถมยังเคยคิดสั้นเข้าใจผิดคิดว่าสามีเสียชีวิตความยังได้เองรู้ในวันนั้นทำให้ลูกผิดหวังเสียใจเลยร้องไห้แล้วเราง่ายไปแต่หูก็ฟังโอว่าครูไม่ใหญ่อดีตให้ดีทิ้งไปสำคัญที่ปัจจุบันชาตินี้สำคัญที่สุดชนะชาตินี้ก็ชนะทุกชาติลูกยังปาดน้ำตาแล้วก็เชิดหน้าแล้วบอกกับตัวเองใหม่ว่าแล้วเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราจะทำปัจจุบันให้ดีกว่าดีที่สุดสา

อดีตจะเป็นอะไรก็ช่างชาตินี้ลูกขอสมัครเป็นคุณลบหญิงแนวหน้าและขอสร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขปี2543ลูกก็เริ่มรับบุญเป็นผู้สานงานจังหวัดจันทบุรีจากความฝันอยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่ครูวิทยากลับมอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการเป็นนักสร้างบารมีสงเคราะห์หัวใจของผู้คนข้ามภพข้ามชาติเพราะนักสังคมสงเคราะห์ทั่วไปก็สงเคราะห์ชาติเดียวนี่จะนี่สังเคราะห์ข้ามชาติมีหน้าที่ชวนผู้คนไปปิดอบายไปเปิดหนทางสวรรค์นี่จ้ะทำยังไงแก่สาชนมากมายครูใหญ่เคยเอาว่าจันทบุรีหัวใจโคตรเพชรเคี้ยวเพชรแทนข้าวตั้งแต่นั้นมากันว่าหัวใจโคตรเพชรกลายเป็นเป้าหมายของผู้นำบุญจันทบุรีทุกคนมีอีกเรื่องที่ลูกไม่มีวันลืมคือปี2550มีเจ้าภาพสองสามีภริยาคือกัลยาณมิตรชัยนรินทร์กับกัลยาณมิตรดวงฤทัยบุญทันทำสวนผลไม้ที่จันทบุรีแม้ท่านจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็ไม่เคยตกบุญเลยวันหนึ่งขณะที่พี่ชัยนรินทร์ตอกเสาเข็มมหาวิหารพระมงคลเทพบุรีที่โลตัสแลนด์ท่านได้อธิษฐานว่าขอให้มีปัจจัยมาเป็นประธานกฐินสร้างโมดูลหลังคาวิหารครบสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านที่ตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายก็เห็นหลวงปู่สว่างใสผุดขึ้นที่ศูนย์กลางกายจนพี่ชัยนรินทร์ปลื้มปิติน้ำตาไหลแม้พี่ชัยนรินทร์จะไม่ได้มีทรัพย์มากแต่เมื่อบุญเปิดทางให้มีทรัพย์แล้วก็ไม่หวงแหนไม่ตระหนี่รีบนำทรัพย์นั้นมาสร้างบารมีสดกำลังโอ้พี่ชัยนรินทร์กัลยาณมิตรดวงฤทัยบุญทันไปรวยเนาะนี่ผมมีหัวใจโคตรเพชรสั่งสมบุญไว้อย่างสม่ำเสมอและสมปรารถนาได้เป็นประธานกฐินตั้งความอธิษฐานขอหลวงปู่นี่จ้ะต่อมาปี2555โลกรับหน้าที่ผู้ประสานงานโซนตะวันออกได้รับตำแหน่งเพิ่มเป็นหัวหน้าภาคตะวันออกสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือทีมงานภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราประจีนบุรีสระแก้วนครนายกรักการทำงานเป็นทีมรวม19ศูนย์สาขาที่มีหัวใจเดียวกันสาธุเจ้านี่จะ19ศูนย์สาขาหัวใจเดียวกันเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการ

ทุว่าตะวันออกรับบุญทุกภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายทั้งงานทำนาฏิกริมิตรแจ้งข่าวสว่างระดมทีมระดมธรรมควบคู่กันมาตลอดจึงกลายเป็นพลังกับเครื่องภาคตะวันออกชิตังเมนี่จะแชมป์แก้ภูธรตลอดกาลนี่ก็ตัวอย่างของผู้นำบุญภาคตะวันออกผู้มีหัวใจโคตรเพชรเขียวเพชรแตงก้าวนี่จ้ะพร้อมรับทุกเป้าหมายสร้างบารมีและร่วมสารฝันพ่อให้เป็นจริงนี่จ้ะสาธุไม่ได้ไม่

ส่วนงานระดมธรรมทุกปีลูกและทีมงานจะจัดปฏิบัติธรรมรวมใจเพื่อนำบุญภาคตะวันออกให้ทุกคนได้กลับมาเติมบุญเติมพลังใจก็ให้กลับไปรู้สร้างบารมีกันต่อด้วยหัวใจที่มีไฟนิรันดร์ถูกต้องถูกหลักวิชาดีมากดีมากดีมากนี่จ้าดีมากเลยจ้าของการปฏิบัติธรรมรวมใจผู้นำบุญรุ่นบุกเบิกและสร้างผู้นำบุญใหม่ให้เข้มแข็งแห่งภาคตะวันออกสุดยอดในงานเราเดิมทีไม่อาจไม่เป็นหนึ่งแต่เรื่องความสามัคคีเราไม่เป็นรองใครดังสโลแกนจำภาคว่าสามัคคีคือพลังอัศจรรย์คือตะวันออกโครงการเด็กดีวีสตาร์การบวชพระสำเนียตลอดต่อเนื่องทั้งปีของการอบรมวาสุกปฏิกายแก้วนี่จ้าพอตะวันออกนิมนต์พระเชิญสาวจนร่วมงานมาคุ้มครองโลกทะลุเป้าหมายกว่า 12,500 คนพร้อมรวมพลังอาสาสมัครจาก8จังหวัดดูแลต้อนรับและทรงกลับประทับใจที่สุดโอ้สุดยอดหนึ่งในบทพิสูจน์ของพลังสามัคคีคือการจัดสัมมนาคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะปกครองจาก8จังหวัดภาคตะวันออกกว่า 1,000 รูปวันที่29ตุลาคมปี2558นะจ๊ะซึ่งเกิดขึ้นจากพลังทีมงานกว่า500ชีวิตทั้งประธานโซนประธานจังหวัดประธานส่งศูนย์สาขาผู้สายงานระดมทุนและเจ้าภาพผู้นำบุญขอช่วยกันทำทุกจังหวัดงัดความถนัดของตัวเองออกมาเต็มที่เริ่มจากจันทบุรีดูแลสถานที่และยังจะเชิงสาวรับบุญพัฒนาหารชลบุรีดูแลนิทรรศการปัจจิมบุรีต้อนรับคณะสงฆ์ตราดดูแลสุขภิมานสายแก้วดูแลการจราจรส่วนนครนายกจัดระบบเพชรพลอยอย่างเป็นเลิศผู้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการบำเพ็ญสัมมนาฟื้นฟูศีลธรรมทั่วไทย 100,000 รูปจนพระผู้ใหญ่เมตตาชื่นชมและยกให้ภาคตะวันออกเป็นต้นแบบความสามัคคีโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่จ้าโอ้มีสัมมนาคณะสงฆ์ด้วยสาธุโอ้ชิตังเมทุกภารกิจเลยนี่จ้าเก่งนะสุดยอดสามัคคีคือพลังอัศจรรย์คือตะวันออกและกิจใดขอให้บอกหนึ่งไทยไม่เคยแพ้หนึ่งฮะไทยไม่เคยแพ้

0: เออกิไปเอาภาพใครมา งงอ่ะฮะ
1: ลูกผมยาวค่ะหลวงพ่อตอนเข้าวัดผมยาวผมหยิกสวยค่ะ
0: วันนี้ลูกและทีมงานภาคตะวันออกทุกคนได้เติบโตเป็นกล้าตะวันของตะวันธรรมท่านที่

ที่ทรงต่อแสงสว่างแก่ชาวโลกโลกขอสร้างบารมีแบบ power bank ที่ไม่มีวันแบตหมดคอยเติมพลังให้ทีมงานกองทัพธรรมรางวัลที่มีค่าที่สุดของลูกคือการได้พบครูไม่ใหญ่กันแต่ขอทำหน้าที่กันมิจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายนี้พวกเรากองแก้วภูธร2ภาคตะวันออกประกาศเรียนครูไม่ใหญ่ว่าเลิฟหลวงพ่อล้นใจ

ธุปลื้มมากเลยนะที่ได้ฟังประวัตินักสร้างบารมีนะหลวงพี่เองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนภาคตะวันออกบ่อยๆทำให้เห็นความสามัคคีความทุ่มเทในสิ่งต่างๆที่ทีมภาคตะวันออกเนี่ยได้ทำให้กับพระศาสนาเนาะก็มีโอกาสไปทุกๆปีนี่แหละวันนี้หลวงพี่ก็เพิ่งกลับเข้ามาในวัดนะเพราะว่าไปทำหน้าที่ในการเทศสอนเด็กๆนักเรียนเนาะวันนี้ก็เอาบุญไปเทศที่ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดประชาบำรุงเนาะนี่ดูกราฟที่ภาพเนาะที่เขตบางขุนเทียนเนาะก็ไปตั้งแต่เช้าเลยก็คือท่านผอ.เนี่ยนิมนต์นะเทศหมดทั้งโรงเรียนเลยนะตั้งแต่ชั้นไหนเอ่ยอนุบาลนะอนุบาลจนถึงป.6 เนี่ยเหมาหมดเนี่ยเต็มแน่นห้องเลยต้องเทศ2รอบนะรอบสายกับรอบบ่ายนะเด็กๆก็อันเลิศเบิกบานเนาะก็เอาบุญนี้มาฝากนะสาธุแล้วก็บุญช่วงวันแม่ที่ผ่านมาหลวงพี่ก็มีโอกาสไปช่วยจัดปฏิบัติธรรมอันนี้ทีมงานชลบุรีโดยพระอาจารย์พระมหารัตพงศ์มณีสุโขเนี่ยท่านเป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นประธานสงฆ์ทุดงชลบุรีท่านได้จัดปฏิบัติธรรมหล่อหลอมผู้นำบุญจังหวัดชลบุรีนะซึ่งผู้นำบุญเนี่ยก็มาในทุกๆอำเภอของจังหวัดชลบุรีเลยไปปฏิบัติธรรมกันที่ไหนลองทายสิแถวชลบุรีนี่แหละอยู่บนเกาะนั่นก็คือเกาะล้านนะเกาะล้านน่ะนั่งเรือข้ามฟากไปตรงฝั่งพัทยาเนาะโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูสุทธรรมาภิวุฒท่านเป็นเจ้าวาดวัดใหม่สำราญบนเกาะล้านนะท่านก็เมตตาในเรื่องของสถานที่ให้ในการเตรียมต้อนรับผู้นำบุญที่มาปฏิบัติธรรมกันก็วัดนี้ก็เป็นวัดที่หมู่คณะเราเนี่ยได้ไปทอดกฐินเนี่ยถึง2ปีแล้วเนาะสาธุก็เป็นบรรยากาศในการหล่อหลอมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ได้มีสัมมนากันในช่วงท้ายด้วยก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยก็เดี๋ยวจะนำภาพวิดีโอเนี่ยมาฝากกันเดี๋ยวลองชมกันนะ

สาธุน่าไปเนาะบรรยากาศทะเลทะเลเนาะก็ไปมาก็อากาศก็ดีนะอากาศดีก็ทีมบนเกาะล้านเนี่ยก็คือญาติโยมที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่เบอร์พีทแล้วก็มีศรัทธาในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะให้การต้อนรับคณะทีมงานผู้นำบุญจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นอย่างดีเลยแล้วก็หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งที่พักเนี่ยพอท่านทราบว่าหมู่คณะจะไปเนี่ย

จะไปปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ตอนนี้ท่านก็กำลังสร้างห้องปฏิบัติธรรมที่สามารถจุคนเนี่ยได้เป็นจำนวนมากอยู่ก็คงจะได้ไปใช้ในโอกาสต่อไปเนาะแล้วก็ในช่วงศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางชมรมพุทธก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมบุญก็คือนะลองดูในภาพเนาะเป็นโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับคุณครูนี่แหละแต่ว่าจะเป็นเฉพาะของคุณครูกทม.ก็จะเริ่มจากคุณครูที่เคยเข้าโครงการสวดธรรมจักรแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันเนาะโครงการนี้ก็จะชื่อยาวนิดนึงนะชื่อว่ากิจกรรมพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมสัมมนาปฏิบัติธรรมครูฝึกจิตเจริญสมาธิภาวนาภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประจำปีการศึกษา2569กรุงเทพมหานครเนาะโดยโครงการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีท่านได้มาเป็นที่ปรึกษาโครงการนะท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดราชวรมหาวิหารเนาะก็เป็นครั้งแรกที่ทีมงานกทม.เนี่ยได้ไปจัดการโดยการร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราแล้วก็ทางชมรมพุทธแล้วก็ทางส่วนของที่วัดมหาธาตุเนี่ยก็ได้จัดปฏิบัติธรรม

ันในโครงการอื่นเลยก็คือเริ่มต้นจากโครงการสวดธรรมจักรก่อนเพราะว่าเป็นโครงการที่จะทำได้ง่ายให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็เห็นผลจริงคุณครูหลายท่านเนี่ยก็เห็นว่าเมื่อนำโครงการธรรมจักรเนี่ยไปใช้เนี่ยเด็กๆมีสมาธิในการเรียนที่มากขึ้นพฤติกรรมเนี่ยก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นก็สามารถเอาไปใช้ในการเสริมสร้างการเรียนได้อย่างแท้จริงรวมถึงคุณครูเนี่ยได้มาลองปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองก็ทำให้รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการทำสมาธิเนี่ย

เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งเนี่ยนานมาแล้วมีตัวอะไรเอ่ยกระต่ายนะกระต่ายนะกระต่ายนะกระต่ายสองตัวนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะชื่อว่ากะทิกับกระท้อนนะกะทิทาสีกะทิตัวสีอะไรเอ่ยสีขาวทำไมรู้ล่ะไม่ได้ติดชื่อไว้อ๋อสีเหมือนกะทิกระท้อนก็สีน้ำตาลเนาะที่บ้านของกระต่ายน้อยเนี่ยก็ทำสวนนะทำสวนส้มและส้มที่สวนของกระต่ายน้อยเนี่ยหวานมากเลยทุกครั้งที่ไปขายที่ตลาดเนี่ยก็ปรากฏว่าโหคนมาซื้อกันเต็มเลยนะซื้อจนหมดเลยวันนี้ก็เช่นกันนะขาย

ต้องเอาส้มเนี่ยไปทิ้งเสียดายมากๆเลยส่วนกะทินี่กระต่ายน้อยกะทินะก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจไปหรอกกระท้อนเดี๋ยวเรามีวิธีว่าแล้วกะทิก็เสนอว่าเราจะนำส้นที่เยอะๆเนี่ยมาทำแยมส้มแปรรูปเลยนะเพราะมันเยอะมากจริงๆนะเลยเข้าครัวนะแปรรูปส้มจำนวนมากเนี่ยเป็นแยมส้มพอทำเสร็จเนี่ยก็ใส่รถจะไปที่ตลาดในระหว่างที่ปั่นไปเนี่ยปรากฏว่ามันต้องข้ามสะพานแต่ถ้าว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักจนกระทั่งสะพานเนี่ยขาดทำให้ต้องปิดทำการซ่อมเนี่ยเป็นเวลา1วันกระท้อนก็เอาอยู่แล้วแย่แล้วแย่แล้วยำส้มยังขายไม่ได้สักขวดเลย

ตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็นำไปขายได้กำไรอย่างมากมายนะนิทานเรื่องนี้จบแล้วขอเสียงตบมือเป็นไงบ้างเอ่ยได้เขาคิดอะไรเอ่ยทุกปัญหามีทางแก้ทางออกหมดเลยนะบางทีเนี่ยในเมื่อมันไปทางตรงไม่ได้ก็มีทางอ้อมใช่ไหมเอ่ยทางตรงเนี่ยมันมีอุปสรรคขวางอะไรต่างๆเนี่ยมันไปลำบากทำให้เราต้องหาเส้นทางใหม่ๆเช่นกันนะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องเจอหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันมีอุปสรรคขวางกั้นแต่ว่ามันก็มีทางออกอย่างสมัยที่หลวงพี่เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่เนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยพอถึงก่อนช่วงเทศกาลกฐินเนี่ยในใจก็อยากเป็นประธานนะอยากจะเดินถือผ้าไตรนะแต่ถ้าว่าปัจจัยเป็นนิสิตเนี่ยก็ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเอ่ยเงินก็มีไม่เท่าไหร่แล้วทำยังไงล่ะก็อยากจะเป็นประธานบ้างก็ต้องรวมกลุ่มกันนะเรารวมกลุ่มกันเป็นชมรมพุทธแล้วก็ไปเดินบอกบุญกฐินกันไปบอกบุญพี่ๆน้องๆชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายตามที่ต่างๆเนี่ยก็รวมมา10บาท5บาท20บ้างรวมๆไปรวมๆมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าชมรมก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้เช่นกันเลยเนี่ยประธานที่สามารถที่จะอัญเชิญพระไตรร่วมกับผู้มีบุญทุกท่านได้เช่นกันเนาะสาธุงั้นทุกปัญหาก็มีทางออกและอีกข้อคิดหนึ่งก็คือกะทิกับปะท้อนเนี่ยเรียกว่าตรงกับหลักธรรมหนึ่งก็คือสถานที่ที่อยู่ก็คืออยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีทั้งต้นส้มที่สมบูรณ์มีทั้งกัลยาณมิตรผู้ที่แนะนำในการแก้ไขปัญหามีทั้งผู้คนที่มีจิตใจที่ดีเนาะวันนี้ก็ถือว่าช่วงท้ายจะมาทบทวนมงคลชีวิตข้อที่4มีชื่อว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็นอย่างไรนะดูภาพนี้ในกระถางนี่คือต้นอะไรเอ่ยต้นโพนะต้นโพอยู่ในกระถางเนี่ยมันก็โตประมาณนี้นะโตประมาณนี้นะดินก็มีน้อยๆแต่ได้เกิดต้นโพต้นนี้เนี่ยไปอยู่ตามพื้นดินปกตินะพื้นดินที่มีสารอาหารต้นโพต้นนี้ก็สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่นะนี่ก็คือถิ่นที่เหมาะสมเนาะถิ่นที่เหมาะสมหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีพิษเป็นภัยต่อสุขภาพและใจสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบกิจการงานในที่อาจเป็นสัมมาอาชีวะให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายและสร้างสมคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่ตรงนี้นี่สำคัญนะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้ได้สร้างบุญเนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวสิ่งแวดล้อมถิ่นที่เหมาะสมก็หมายถึงตั้งแต่รอบตัวเราก่อนตั้งแต่ที่บ้านกว้างขึ้นไปจนระดับโลกเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมของเราเนาะถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยจะเลือกยังไงวิธีอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมก็ต้องเลือกก่อนเมื่อเลือกแล้วเลือกได้เท่าไหร่ถ้าเกิดยังไม่เหมาะสมเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาให้เหมาะสมนะที่จะเหมาะแก่การอยู่อาศัยเนาะถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยมีลักษณะดังนี้นะ1คือเอาว่าเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีนะไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงมีอาหารการกินที่สมบูรณ์อะไรต่างๆเนาะสองอาหารเป็นที่สบายหมายถึงเป็นบริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวกอย่างในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีผลไม้ทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะสามบุคคลเป็นที่สบายหมายถึงบริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันธพาลโจรผู้ร้ายไม่ชุกชุมคนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมมีวินัยใฝ่หาความก้าวหน้าและ4ธรรมะเป็นที่สบายหมายถึงใน2ส่วนคือในทางโลกหมายถึงในถิ่นนั้นมีโรงเรียนสถานศึกษาสำหรับให้ความรู้ได้อย่างดีตลอดจนมีหลักการปกครองบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีในทางธรรมหมายถึงในถิ่นนั้นเนี่ยมีพระภิกษุหรือฆราวาสผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้อย่างดีหรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาเนี่ยแผ่ไปถึงสามารถให้ทานรักษาศีลฟังเทศทำสมาธิภาวนาได้เป็นนิดเนาะใน4ลำดับใน4ข้อนี้ธรรมะเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายและอาวาสเป็นที่สบายอะไรสำคัญอันดับหนึ่งเอ่ยธรรมะนะธรรมะนะอาวาสสถานที่เนี่ยแม้ยังไม่สบายแต่ได้เกิดมีอาหารเนี่ยก็ยังพออยู่ได้สถานที่กับอาหารแม้ยังไม่เป็นที่สบายแต่มีคนที่มีคุณภาพก็สามารถผลิตขึ้นมาได้อาหารขึ้นมาได้สร้างสถานที่ดีๆขึ้นมาได้เพราะว่ามีบุคคลที่มีคุณภาพแต่บุคคลจะมีคุณภาพได้นั้นต้องมีธรรมะเป็นที่สบายเนาะเราจะถึงสามารถที่จะอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมได้แล้วก็จะเป็นที่ที่รองรับให้เราเนี่ยได้สั่งสมสร้างบารมีในทุกๆบุญเลยเหมือนอย่างที่เราเนี่ยได้มาอยู่ที่วัดนะมีโอกาสสั่งสมบุญหรือว่าอยู่ตาม

ที่บ้านของเราก็มีโอกาสได้ไปวัดฟังธรรมสั่งสมทานศีลภาวนาเนี่ยอยู่เป็นหนึ่งนี้บุญนี้ก็จะเป็นสิ่งบุญติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติตากว่าทั้งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะบุญนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะได้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้สร้างบารมีติดตามติดมาปูชนียาจารย์ไปที่พบทุกชาติจะเดินทางไปที่ไหนให้มีแต่ความปลอดภัยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายอันหนึ่งไม่หนึ่งข้าวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วน

ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตาม

รับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom02.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะกับโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการที่เราไปทำหน้าที่ผู้นำบุญไปเป็นยอดกัลยาณมิตรก็เพื่อให้เพื่อนมนุษย์นั้นได้เห็นอันตรายของความตระหนี่ให้รู้จักว่ามันอันตรายมากเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างบารมีมีผู้ไม่รู้อย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายที่รอคอยพวกเราอยู่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้มันก็น่าเสียดายที่เพื่อนมนุษย์อีกมากจะไปอบายโดยที่ไม่รู้ตัวเราไปทำหน้าที่ตรงนี้เท่ากับชี้หนทางสว่างให้เขาและให้เขารู้จักเปลี่ยนโลกิยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่สามารถนำติดตัวไปในภพเบื้องหน้าให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปได้สร้างบารมีขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากับช่วยชี้ทางสวรรค์และความสว่างของชีวิตจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมุทิตาสการะพระราชาคณะประจำปีพุทธศักราช2569และพิธีถวายคิลานะเภสัชค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีมุทิตาสการะพระราชาคณะประจำปีพุทธศักราช2569โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกรองแม่กองธรรมสนามหลวงส่วนกลางเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์โดยริ้วขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปลาบปื้มปิติยินดีของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้พร้อมกันนี้พระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิรเวทีก็ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพสการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรศักดิ์ชัยพีชพัฒน์ก็ได้อ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชวิเทศวชิรเวทีส่วนกัลยาณมิตรสมเกียรติศรลำอ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชภาวนาวชิรวิเทศพร้อมกันนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน22รูปก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาก่อนที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิรเวทีจะได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พร้อมด้วยพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระวิเทศธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายเป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่พระราชวิเทศวชิระเวทีส่วนพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่พระราชภาวนาวชิระวิเทศจากนั้นเป็นพิธีถวายคิรณะเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้กล่าวคำอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีกล่าวคำถวาย

ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยย่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสมมติฐานของโรคภัยไข้เจ็บมี2ประการคือประการแรกเกิดจากเหตุในปัจจุบันประการที่2เกิดจากเหตุในอดีตเหตุจากปัจจุบันประการแรกก็คือความเสื่อมของสังขารความแปรปรวนของร่างกายประการที่2ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงประการที่3อริยบทที่ไม่สม่ำเสมอประการที่4ถูกประทุษร้ายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่มาของความเจ็บป่วยถ้าได้ยาดีหมอดีถูกกับโรคทันเวลาก็ช่วยบำบัดให้โรคทุเลาและหายได้แต่เหตุประการที่2คือเหตุในอดีตที่เกิดจากวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตตามมาส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถ้าได้หมอดียาดีทันเวลาก็ไม่สามารถให้โรคภัยทุเลาลงได้หรือหายไปได้

0: สำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันเพราะการถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธถือเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าใครที่ได้ดูแลพระภิกษุผู้ป่วยไข้เหมือนได้ดูแลรักษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองดังนั้นใครได้มาสั่งสมบุญในครั้งนี้ย่อมเป็นผู้ที่ได้ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และทำให้พระภิกษุสามเณรนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายย่อมมีอายุวันนะสุขะภละตามไปด้วย
1: น้องอาสาสมัครก็รับบุญ
0: คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีรายงานการสัมภาษณ์แม่ชียูหวังวินซึ่งสามารถสอบผ่านบาลีศึกษาประโยค9ได้ในปีนี้ทำให้รู้สึก

็นเด็กอยู่นะคะได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้ถูกสอนมาว่าบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงหลังจากนั้นเกิดความศรัทธาแล้วพอเรียนจบมัธยมศึกษาก็สนใจศึกษามากขึ้นก็เลยบวชเป็นแม่ชีในพุทธศาสนาเถรวาทได้รับการแนะนำให้มาเรียนที่ประเทศไทยนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2556ค่ะเริ่มต้นได้เรียนที่วัดโคกกระเทียมจังหวัดลพบุรีจนจบประจบ6ค่ะพ.ศ. 6แล้วได้มาเรียนต่อที่วัดสร้อยทองจนถึงปัจจุบันนี้การเรียนพระบาลีนั้นมีประโยชน์มากค่ะเวลาเป็นแม่ชีค่ะทุกวันเช้าเย็นเราต้องทำวัดเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกคำสวดมนต์ของเรานั้นค่ะเรารู้ว่าความหมายเป็นยังไงเรากล่าวด้วยคำของตัวเองถึงพระพุทธเจ้าการสรรเสริญพระพุทธนตรัยทำให้เราลึกซึ้งมากค่ะรู้สึกอิ่มบุญด้วยค่ะในระหว่างการเรียนพระบาลีนั้นหลักสูตรต่างๆที่เราได้เรียนค่ะมันก็มีสาระสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถที่ให้คำแนะนำสำหรับคนที่เข้ามาปรึกษากับเราได้ค่ะทำให้เราสามารถเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาให้ใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองกับคนอื่นได้ในวันนี้มีโอกาสมาร่วมวิธีถวายมุทิตาแก่พระภิกษุสามเณรแล้วก็แม่ชีกับคารวะที่สอบได้9ประโยคที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้แม่ชีรู้สึกว่าซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะภาคภูมิใจที่ทางวัดได้มีการสนใจถึงบาลีศึกษาให้โอกาสเชิดชูการเรียนแล้วสุภาพสตรีด้วยค่ะโดยเฉพาะรู้สึกขอบพระคุณมากๆเลยค่ะต่อจากนี้ไปอาจจะได้ใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้เพื่อเผยแพร่พระศาสนาที่ประเทศของตัวเองค่ะแม่ชีรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการเรียนบาลีโดยไม่ใช่ภาษาของตัวเองแล้วเรียนจนจบนั้นมันต้องใช้ความภาคเพียรพยายามเป็นอย่างมากเราเรียนแล้วจบแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีการที่มาร่วมงานวันนี้มันเหมือนแบบว่าไม่มีใครรู้จักการเรียนของเราการพยายามของเราแต่วันนี้มาได้มีโอกาสมาร่วมวิธีการรู้สึกภูมิใจจริงๆค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะหนูขอขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มีการจัดให้ปศได้มาร่วมพิธีการมุทิตาอย่างนี้ด้วย

รงเรียนบ้านโคกตีเตร่วมกับที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เพื่อปลูกฝังศีลธรรมพร้อมทั้งน้อมนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กได้เติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมค่ะ

และเรื่องพระคุณพ่อแม่เพื่อปลูกจิตสำนึกความกตัญญูก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมกราบคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีทั้งยังได้ร่วมการจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในวันสุดท้ายได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารสดแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมบุญและเติมทานบารมีซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจสนุกสนานและอิ่มเอมใจในบุญกุศลพร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ไปปรับใช้จริงทั้งที่บ้านและโรงเรียนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นจัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วระหว่างวันที่7ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา10วันโดยมีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น15ท่านซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4ของโครงการและเป็นครั้งที่2ที่จัดขึ้นในปีนี้โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านได้เรียนรู้หลักพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมและรักษาศีล8พร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำความรู้และข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมโดยก่อนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านการปฏิบัติธรรมในหลักสูตรสุดสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เคยผ่านการอบรมแล้วกลับมาเข้าร่วมโครงการอีกครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและศรัทธาในการฝึกฝนตนเองโดยบางท่านสามารถรักษาศีล8ได้อย่างต่อเนื่องและตั้งใจรักษาศีล5ตลอดไปภายหลังจบโครงการโดยตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมทุกท่านได้สั่งสมบุญฝึกฝนตนเองและเรียนรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยสติความสงบและความดีงามซึ่งผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นจำนวนมากถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในต่างแดนสืบไปค่ะส่วนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งถือเป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในหมู่สงฆ์ค่ะพระครูโสถิตธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและพระมหาประสิทธิ์ทิติชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้นำคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเข้าทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่เมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งในช่วงเข้าพรรษาที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามโดยในปีนี้ได้ทำสามีจิกรรมต่อพระผู้ใหญ่จำนวน4วัดด้วยกันประกอบด้วยพระราชยานโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ
พระราชวชิร

พระวิเทศเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระครูสุนทรธรรมสาธิตประธานสงฆ์วัดชาวพุทธและพระครูรัตนปัญญาวิเทศเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญาเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งพระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปที่ได้ทำสามีจิกรรมล้วนเป็นผู้มีพรรษาการมากมีคุณูปการอย่างมากต่องานพระพุทธศาสนาและยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับพระลูกพระหลานในการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับชาวโลกต่อไปในโอกาสนี้พระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปยังได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งคณะสงฆ์ทุกรูปต่างน้อมรับโอวาทด้วยความเคารพเพื่อนำไปเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพเพตพลีโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียรติกัลยาณมิตรอัครภักตรานและกัลยาณมิตรจามอนผงปลื้มปิติชัยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้รวมกันทอดผ้าบังสุกุลต่อคณะสงฆ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรโรเบิร์ตชาวเฮนส์กัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเดชกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชในการนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์เรื่องความเชื่อในบุญและอานิสงส์จากการสั่งสมบุญมีอานุภาพมากจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกายและเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเดชและกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงบ่ายสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจสายๆเพื่อสั่งสมชั่วโมงหยุดนิ่งตลอดพรรษาอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำใจหยุดนิ่งและเข้าถึงสันติสุขภายในตามหลักพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพเดินทางมาร่วมค้นหาความสงบภายในกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากได้ลงทะเบียนและพบปะพูดคุยด้วยรอยยิ้มแล้วทุกท่านยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แซนเดอร์เขมาธรรมโมซึ่งท่านได้เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อมาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระอาจารย์ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้อธิบายเรื่องของกัลยาณมิตรมิตรแท้มิตรเทียม

ให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังและให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัยในเรื่องของธรรมะโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้สะท้อนความรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานทำให้จิตใจมั่นคงและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขยายฐานงานเผยแผ่วิชาธรรมกายและปักหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าไปอยู่ในใจของชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุดรธานีอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง5อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง1อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forwhiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทุกเขสุขานิวินทติคนมีปัญญาถึงคราวทุกข์ก็ยังหาสุขได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใด ไม่มีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกาย ยืนนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองตัวเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้า รันเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

ามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตสาธุสังโฆสังฆังนะมามิอันมายังอันพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปันคะนะมะกะรังกะโรมะเส

สะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันบุญทางสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพระองค์ทุกท่านผู้ที่มีจิตได้เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุถุริยาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมันด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านได้เริ่มตั้งความเรียนถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าถวายศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปคือโลกนี้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าร่ำไรลำพันน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่น้ำนมของมารดา
แต่ละภพแต่ละชาติรวมกันมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เป็นแพ้แก่สุกรไก่โดนเชือดเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เห็นทุกเบื่อหน่ายในวัฏสงสารด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาคือมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกรุณามากคือให้วัตถุทานวัตถุสิบประการคือข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นั่งที่นอนเรือเทพโคมไฟที่อยู่อาศัยรวมสิบประการ

ให้อภัยทานป้องกันจุลภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยโรคภัยอริภัยทำลายข่ายหรือใส่ปลาเปิดงงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าป่าร้องโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เลิกฆ่าสัตว์ให้ช่วยชีวิตสัตว์ให้ท่านทั้งหลายอยู่อย่างปลอดภัยอิ่มหนำสำราญด้วยวัตถุทานปลอดภัยด้วยอภัยทานแม้นพระองค์เองจะถูกข่มเหงรังแกอย่างไรก็ให้อภัยให้ธรรมทานแสดงธรรมให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีความไม่รู้ให้เป็นผู้รู้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิทานมีผลบูชามีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีผลกรรมดีกรรมชั่วมีสัตว์ตายแล้วเกิดโตเลยทันทีมีให้รู้ให้เป็นมิจฉาทิฏฐิชี้ให้เห็นอบายที่ให้เห็นสุคติให้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่แนะนำให้เจริญภาวนาให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายอาจารย์ที่เคารพรักของเราเนี่ยให้ธรรมทานสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้โลกนี้โลกหน้ามีความรู้แล้วเกิดหิริโอตตัปปะเกิดละชั่วทำดีทำกุศลธรรมต่างๆมากันใหญ่คราวนี้เข้าถึงธรรมบ้างไปสุคติภูมิกันอย่างมากมายด้วยมหากรุณานั้นพร้อมกับบำเพ็ญบารมีทั้ง10ทัศ20ทัศ30ทัศพร้อมกับประกอบกุศลกรรมที่ได้ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการรับถูกในบรรดาสงสารด้วยกรุณาอย่างนี้มุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาว่านิพพานนั้นเป็นอมตะธาตุอมตะแปลว่าไม่ตายธาตุที่ไม่ตายสงบอย่างกิเลสประณีตสวยงามและก็แจ้งก็ทำให้แจ้งซึ่งพันธิพานที่พันก็แจ้งสงบจากกิเลสประณีตสวยงามเป็นธาตุที่ไม่ตายสงบแล้วก็สวยงามแล้วก็แจ้งสว่างเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปาทิทั้งปวงคือเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในกองทุกข์เป็นที่สิ้นตัณหาตัณหาไม่มีเลยเป็นที่คลายความกำหนัดเพราะคลายออกจนหมดเป็นที่ดับเพราะดับตัณหาทั้งหลายสิ้นนิพพานความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะนิพพานจึงเป็นเยี่ยมด้วยประการชนิด

ุ่งตรงต่อวัฏฏสงสารด้วยกรุณาที่ว่าไปแล้ววันทุทานอภัยทานธรรมดาและสร้างบารมีทั้ง30ขัดและประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษหรือกายมหาบุรุษไม่ติดไม่คงมุ่งตรงต่อวัฏฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดถือในบุคคลสัตว์สิ่งของ ทั้งหลายเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรผันตลอดเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราของเราบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปเพื่ออาพาธหวังว่าจะให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่ออาพาธอาศัยภพทั้งสามอาศัยโลกในกามภพสร้างบารมีเท่านั้นเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ติดเลยมีแต่พอกพูนความเบื่อหน่ายพอกพูนคลายความกำหนัดในขณะที่อยู่ในวัฏสงสารเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเรืออรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดารณะสัมปันโนถึงร่วมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จใบดีโลงกะวิทุรุนแจ้งโลกอนุตรูปริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรม

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอ

ไปบูชาที่พระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระคุณอันยิ่งใหญ่ตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในบุญบูชาพระเจดีย์ด้วยดอกผักตบนั้นในกับที่9แต่พระเรืองกับได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ85ครั้ง ขอย้ำ85ครั้ง มีพระนามเหมือนกันว่าโสมนเทวะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์บิดระดวมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชา แม้เล็กน้อยนิดหน่อย อานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกรมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17.30 นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานว่านเกลือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปุญญาริยาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสก็ทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่าสุคติภูมิต้องแน่นอย่างแน่นอนขอให้อย่างน้อยได้85ครั้งมันเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างดียกขึ้นสู่มนุษย์สมบัติยกขึ้นสู่สวรรค์สมบัติขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์โยนลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปุจจริยาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปุจจริยาจารย์คือพระเดชเรืองคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพผู้ดีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่และคุณยายอาจารย์มรัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุปโรพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระสามารถโกวิทโธพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาอมรเทวันธรรมโมพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีประสิทธิ์ปริยพรพรหมภักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโคนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกรมิตรอันนันอัศวะโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศเนียจารย์ใจมนกรมิตรสองจระติโรสุภสิทธิ์มั่นโนทิพย์นัดเรือนพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองแรงรีขิตกมิสุรีพรชะยาสุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกมิตุริยะสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกินกระมิกิติวัฒนาพรกะ

สุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิดายามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิแม่เฉียงแท้ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนาสมานโชคเกรมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์จวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์เกรมิสุจัญญารุตวริษาพิธาดาภิรัตเกรมิวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งเกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวอันตรายเนตรเกมิตรสุวรรณาธวัตราธุระชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อินทิดินแม่จินดาพระตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันเกมิตรมงคลลาวันจิตเรืองพัฒนากุลแรงครอบครัวเกมิตรเรนพันวรภาบริมปัจจัยยาแม่สศิลาพ่อมั่นและครอบครัวทองเชื่อเกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยาสกุลเกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนาเกมิตรชัชนียาชัญญาสิริเจริญเกมิตรศรีวนาลาหานติรานนท์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเกมิตรสุบเลิกลิ้มธงเจริญเกมิตรพ่อเกรียงไกรชัยชมเกียรติคุณเกมิตรพ่อปรีชาอินผู้พิมลเกมิตรลีชินวีกรมิสุทินันเกรียงเจริญสิริกรมิสุนทรสายันศรีดมพงกุณตาหยอยกุณตนันกรมิสุเทพกิมหลวนธีระวสันตีวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วกรมิทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เร่งกล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: ทางคีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปุถุริยาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พ
0: ระมงคลเทพมุ
1: น
0: ี
1: พระผ
0: ู้
1: ปรามาส
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และ
0: ดอกไม้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข
0: ้
1: าพเจ้า
0: เข้าถึงเรื่องธรรมกาย
1: ที
0: ่สว่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึง
0: พร้อมด้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ

0: วิมุตติญาณทัสสนะ
1: วิมุตติญาณทัสสนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัสสนะกว้างไกล
1: มีญาณทัสสนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: พุทธจักษุ
1: พุทธจักษุ
0: ธรรมจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สมันตจักษุ
1: สมันตจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวั
1: ย
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให
0: ้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให
0: ้ได้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: สัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ป
0: ราม
1: า
0: ส
1: จ
0: นทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพาน
0: ะปัจจะโยโหตูขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันแลกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวัยพรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

อามิธัมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: ุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่อย่างต

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด

0: ศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถ
1: ออันสูงสุดเถิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จะได้มีเวรกับกันและกันเลย

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: ่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ถ้าแม้ว่าปุถุชนหญิงก็ดีชายก็ดีทำใจแน่ได้ขนาดนั้นแล้วก็แปลว่านับถือศาสนาเป็นเบอร์หนึ่งไม่มีสองมาเทียมล่ะแน่นขนาดนั้นแน่นแค่ไหนแน่นไปจริงๆเชื่อในพระตถาคตเจ้าเชื่อในพระธรรมกายลงไปแค่ชีวิตแน่นแค่ชีวิตแม้จะตายเสียก็ตายไปเถอะที่จะไม่ให้เชื่อพระธรรมกายแล้วก็เป็นไม่ได้เด็ดขาดข้าเสียก็ยอมตายก็ตายไปให้เชื่อกันจริงลงไปอย่างนี้อย่างนี้ได้ชื่อว่าตั้งมั่นโดยดีแล้วในพระตถาคตเจ้านี่เป็นข้อต้นพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

รับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึง

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระ

0: ขอนอบน้อมสักการบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือสิ่งเกล้าขอนอบน้อมสักการบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกท่านนะพบกันทุกเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณก็มีธรรมะมีข้อคิดมีโอวาทของมหาปุญญาจารย์มาฝากพวกเราเราได้มาสร้างบารมีร่วมกันเพราะมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบทำให้เราได้เจริญรอยตามแม้ว่าบางครั้งจะมีอุปสรรคมีสิ่งต่างมาทำให้บางครั้งเราก็ย่อท้อหวาดหวั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บุคคลท่านนี้ไม่เคยหวาดหวั่นไม่เคยย่อท้อแม้ว่าสิ่งที่มาโถมกระหน่ำนั้นจะรุนแรงกว่าเราหลายเท่านักแต่ท่านกลับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดเราจึงสามารถจะสร้างบารมีอยู่ถึงทุกวันนี้ได้คิดถึงท่านไม่เอ่ยคิดถึงท่านอยากจะบอกอย่างไรอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า
1: เยี่ยมกันหรือยังจ๊ะ
2: เยี่ยม

0: สาธุได้ชมเอ็มวีชุดแล้วได้คลายความคิดถึงไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะก็ช่วยอธิษฐานให้ท่านแข็งแรงและจะได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเราเร็วๆนะต่อจากนี้ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเป็นจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากดินเป็นดาวสุขสกาวสองเมืองยะลารับชมกันเลยจ้าย
1: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: เนื้อสะดือสองนิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ทำไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้ะ Do you love me boy
0: I love you
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ
3: Thailand, come on, let them with me.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราคาท่านถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวยจงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆเนาะ
3: ครับ
2: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สา
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกๆคนเลยนะจ๊ะ

วันสมาธิโลกเกิดขึ้นในปรารภจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6สิงหาคม2488มีการทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมาจนทำให้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และยังนั้นทุกวันที่6สิงหาคมจึงกำหนดให้เป็นวันสมาธิโลกนะจ๊ะเพื่อเตือนให้ชาวโลกหันมาสร้างสันติภาพโดยวิถีทางที่สงบปราศจากความรุนแรงก็คือผ่านการทำสมาธิก็จะได้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองให้ได้ก่อนนะจ๊ะเพราะปมปัญหาที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งในตัวมนุษย์ประกอบไปด้วยกายวาจาแล้วก็ดังนั้นถ้ามนุษย์ก็ได้มีความคิดดีความพูดก็จะออกมาดีการกระทำก็จะดีตามแต่ถ้าคนนั้นความคิดไม่ดีความพูดก็จะการกระทำก็แล้วความวุ่นวายในโลกก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะจ๊ะดังนั้นถ้าอยากให้สันติภาพโลกเกิดขึ้นได้จะต้องเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุทั้งหมดนั่นคือใจที่เป็นจุดกำเนิดของทุกความคิดของมนุษย์ซึ่งการทำสมาธิเป็นวิธีการแก้ที่ใจที่ดีที่สุดประหยัดสุดและง่ายที่สุดนี่นะจ๊ะยิ่งถ้ามนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมจนถึงจุดหยุดนิ่งสนิทสามารถเข้าไปถึงพระธรรมกายได้จนเกิดธรรมกายเอฟเฟกต์คืออนุภาพแห่งพระธรรมกายที่ก็จะนุ่นมากได้เข้าถึงอนุภาพก็แผ่ขยายไปจนสามารถขจัดสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในความคิดคำพูดการกระทำของชาวโลกให้เจือจางเบาบางลงไปกระทั่งหมดไปในที่สุดจ้ะสิ่งที่บดบังใจมนุษย์ที่มืดนั้นมีกี่อย่างนิวรณ์5ถูกต้องจ้ะมีอะไรบ้างจ๊ะกามฉันทะพยาทีอุดวิโอ้โหเดี๋ยวเราให้น้องนาวมีกับน้องแป้งน้องวินมาทบทวนนิวรณ์5กันจ้ะ

0: ำลังจะยิงเจ้ากระต่ายนุ่น
1: จุ๊จุ๊อย่ายิงวันนี้วันพระ
0: ต้องล้างนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าอะไรครับนิวรณ์ก็คือเครื่องกั้น

0: สงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถีนมิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึม
1: อย่ายิงนะมันเป็นบาปเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสดังภาษาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปเดี๋ยวน้องแป้งมีวิธีเรียกกระต่ายคอยดูนะคะ

0: เมื่อเราถูกบทบังด้วยความไม่รู้และนิวรณ์ห้าใจของเราก็จะมืดบอดติดแต่ทางโลกหมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมการกระทำของเรายังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่เคยหยุดเลยมีแต่ความอยากที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญานะจ๊ะนักเรียนอนุบาลอยากจะละนิวรณ์ห้าไหมจ๊ะวิธีลัดที่สุดก็คือไอ้ละนึกถึงแต่พระในตัวพอเรานึกถึงเรื่องพระในตัวแล้วเรื่องแพ้ๆก็ยังไม่มาเนาะมีแต่พระกลับไปนึกเรื่องรูปเสียงรสสัมผัสธรรมลงทางโลกกามฉันทะก็เกิดนึกเรื่องโกรธคนนั้นคนนี้ก็ขุ่นมัวใจของเรามึงนึกได้ทีละอย่างนะจ๊ะนึกเรื่องพระก็ไม่มีเรื่องแพ้นึกเรื่องแพ้ก็ไม่มี
1: เรื่อง
0: พระเวลารู้ธรรมชาติของใจอย่างนี้แล้วก็ให้เรานึกถึงแต่พระอย่างเดียวไปเลยเรียกว่าเป็นวิตามินรวมแบบโฮนินวันเลยเนาะคือนึกถึงองค์พระใสๆหรือดวงใสๆในตัวนึกแล้วเดี๋ยวใจเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสจนสามารถละนิวรณ์ได้นะจ๊ะหยดนั่งนั่นและไซพรหมจรรย์พระผุดผ่านทุกวันสะอาดเกลี้ยงนิวรณ์หมดสุขสันต์สดชื่นชีพรื่นทำหล่อเลี้ยงผ่องทั้งกายใจ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานนี่จ้ะที่ว่าปากหวานคือท่านบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจนี่เนาะโอ้กลับดีกว่า
1: อย่างครับอย่างครับอยากฝากว่าทำไมรักสุดหัวใจ
0: หมอรักสุดใจนี่หลายตอน
1: อ๋อ
0: วันนี้ตอนจากดินเป็นดาว
1: โอ้ดินเป็นดาว
0: สุขสกาวสองเมืองยะลา
1: โอ้
0: ยะลาย
1: ะลา
0: เนี่ยก็ยะรวยสิ
1: อ๋อรวยด้วยครับรวยด้วยครับยะลายะรวยครับ
0: นี่เนาะพอจะเป็นนักบุญทักษิณจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะครบอย่างสูงครับครับผมพระดินดาวปุญญกันโต
1: สาธุ
0: ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดยะลา
1: สาธุ
0: ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลา
1: สา
0: เลขาธิการจังหวัดอำเภอรามันจังหวัดยะลาขอรายงานตัวครับหลวงพ่อครับกระผมเป็นลูกคนจีนโดยกำเนิดบ้านเดิมอยู่หาดใหญ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจการตลาดนี่เนาะหาจะกล่าวว่าชีวิตของผมคือตำนานไม่ใช่ตามเดี๋ยวเดียว
1: ตำนาน
0: นานจากดินสู่ดาวคงไม่เกินจริงนักแล้วก่อนจะมีแสงประกายอย่างวันนี้ชีวิตของผมเคยอยู่ในจุดที่อับแสงมาก่อนครับ
1: โอ
0: ้คมคมคมโอ้คมแต่ก่อนผมเคยถูกขนานนามว่าเป็นมาเฟียแห่งราตรีนี่จ้ะมีชื่อเสียงในวงการเที่ยวเตร่สูบบุหรี่กินเหล้าเข้าผับเป็นกิจวัตรจนกระทั่งวันหนึ่งมีรถประกาศชวนบวชผ่านมาหน้าบ้าน

0: วันสว่างวันสว่างหมดแล้วเนาะเสียงนั้นสะดุดหูเสียงสะดุดหูจริงแต่ก็สิ่งที่อยู่ในใจกลับไม่ใช่เสียงแต่เป็นเรื่องราวที่เขากล่าวเรื่องของเต่าแล้วอาจารย์ก็เปรียบเปรยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากแสนยากยิ่งกว่าโอกาสที่เต่าทวารจะโผล่ขึ้นมาสวมห่วงกลางทะเลที่กว้างใหญ่ในทุกร้อยปี
1: มันยากมาก
0: ผมนั่งฟังและฉุกคิดได้ทันทีว่าในเมื่อเรามีครบทั้งกายมนุษย์และเป็นชายชาตรีและร่างกายสมบูรณ์ครบทั้ง3 2ประการหากปล่อยให้ชีวิตไหลไปในทางที่ต่ำก็คงไม่ต่างจากเต่าตาบอดที่ไม่รู้สำนึกนี่เนาะโอ้เล่าเรื่องเต่าตาบอดเนาะเสียงที่ชวนบวชหน้าบ้านเนาะผมจึงตัดสินใจสมัครบวชในโครงการภาคฤดูร้อนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต
1: ้
0: เพื่อเปลี่ยนทิศทางชีวิตให้ดียิ่งขึ้นครับโอ้โหสุดยอดเลย
1: คร
0: ับ สุดยอดนี่บรรยากาศช่วงเตรียมตัวก่อนบวชสุภเดชธรรมภาคใต้เนาะนี่จ้ะ
1: ถูกต้องนะ
0: ถูกต้องนะ

0: หลังผ่านการบวชชีวิตที่คล้ายเต่าตาบอดอย่างผมก็เริ่มตาสว่างขึ้นผมจึงตัดสินใจหักดิบเลิกอบายมุขทุกชนิดแล้วมามีโอกาสเข้ามาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเพื่อเข้าพิธีบรรพชาผมยืนมองมหารัตนวิหารเขาด้วยความตื่นตรึงไม่ใช่แค่ความใหญ่โตโอฬารแต่มันคือความรู้สึกที่คุ้นเคยออรากระโดดออกมาจากความฝันในวัยเด็กที่มักจะฝันเห็นเสาต้นใหญ่ๆโอ้เข้าใจฝันเนี่ยฝันเห็นเสาและพระพุทธรูปทองคำสว่างสวัยได้ฝันผมจะนั่งพนมมือสวดมนต์อยู่เสมอ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับหากเปรียบกันสวดมนต์เป็นยาทาและการนั่งภาวนาเป็นยากินผมก็เป็นเคสที่สอบผ่านยาทาแต่สอบตกยากินนี่นะคือได้แต่สวดมนต์จะไม่ได้นั่งภาวนาเพราะบทสวดมนต์ผมจำแม่นท่องได้คล่องปากขึ้นใจแต่พอถึงเวลานั่งสมาธิผมฟุ้งตั้งแต่ยังไม่นั่งพอเริ่มนั่งฟุ้งก็กระจายขณะฟุ้งอยู่แล้วนะแถมปวดเมื่อยไปทั้งตัวแต่ว่าในใจลึกๆผมตั้งมั่นเสมอว่าสักวันหนึ่งจะต้องนั่งให้นานและมีความสุขให้ได้ครับโอ้ดีจังยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้เนาะแม้จะฟุ้งในตอนแรกๆก็แล้วแต่นี่ก็ทั้งหลังจากจบโครงการพระนวกะผมก็ได้ไปปฏิบัติธรรมปรับใจที่สุขจริงหนอจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นี่จ้ะโอ้ขึ้นเหนือเลยเน
1: า
0: ะและในสุดวินาทีที่ดินเปลี่ยนบรรดาก็เกิดขึ้นครับขณะนั่งสมาธิผมเห็นแสงสว่างจ้าและดวงกลมใสสว่างที่กลางท้องความรู้สึกตอนนั้นคือตัวเราเป็นเหมือนดาวที่ส่องแสงและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ

0: หลังจากนั้นผมก็ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พระบรัตสุพจน์
1: คร
0: ับ บรัตสุพจน์เนาะให้มารับบุญงานจราจรดูแลอาสาสมัครแจกอาหารสารถีรถตู้รถบัสที่พาสาธุชนมาร่วม งานบุญวันอาทิตย์ท้ายผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและหลักการดูแลหมู่คณะอย่างถูกหลักวิชาเนาะนี่จะรับบนดูแลอาสาสมัครจราจรแจกข้าวสายชนที่มากับรถตู้รถบัสนี่เนาะนี่จ้าสาธุมาบวชไปได้ 5 พรรษาผมก็ได้รับมอบหมายไปทำหน้าที่ที่จังหวัดนราธิวาสท่ามกลางสถานการณ์ที่ตูมตามไปด้วยเสียงระเบิดการเดินบิณฑบาตพร้อมบริการอาวุธครบมือกลายเป็นเรื่องปกติ
1: oh.
0: แต่ผมก็ไม่ได้ปล่อยให้เสียงระเบิดดังแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับ ระเบิดจะดังแค่ไหน แต่เสียงไมค์สอนธรรมะของผม ต้องดังกว่า ที่นี่เป็นเหมือนสนามฝึกในการสร้างมวลชน และการ

0: การฝึกฝนเยาวชนให้กับผมผมได้ทำหน้าที่ลุยอบรมเยาวชนไปทั่วทั้งจังหวัด
1: สาธุ
0: และพาเยาวชนสวดมนต์ปะทะเสียงระเบิดแห่งเมืองนราธิวาสอยู่4ปี
1: ส
0: าธุจ้ะสวดมนต์ปะทะเสียงระเบิดไม่ธรรมดานะจ๊ะไปลองดูสักตูมนึงเนี่ยแล้วจะรู้สึกแต่นี่4ปีจนกระทั่งภาษาที่9พระอาจารย์พรหมสรรและพระอาจารย์สุพจน์คงเห็นว่าผมทนต่อแรงระเบิดได้ดีจึงส่งผมให้มาทำหน้าที่ต่อที่จังหวัดยะลาย
1: ะลา
0: ผมมองผ่านความกลัวไปสู่ความกล้านี่เนาะเพราะถ้าเรากล้าพระศาสนาจึงจะรุ่งแต่แม้จะเป็นพระขาลุยผมก็ไม่ประมาทนะครับนี่จ้ะผมยึดหลักกล้าได้แต่อย่าห้าวนี่นะกล้าได้แต่อย่าบ้าบินนะผมมีที่พึ่งสองสิ่งที่ยึดอยู่ในใจเสมอหนึ่งคือผู้ที่เป็นที่รักสูงสุดของผมสองพระของขวัญที่ได้รับจากมือหลวงพ่อเมื่อพรรษาหนึ่งเมื่อพรรษาหนึ่งผมได้รับพระของขวัญจากหลวงพ่อซึ่งผมพกติดตัวมาตลอด14ปีเลยครับโอ้โหนี่จ้ะไม่ว่าจะเหนื่อยหรือท้อเพียงหลับตาแล้วฝันเห็นหลวงพ่อมาบอกว่าสู้ๆอดทนนะลูกนะเพียงเท่านี้ผมก็มีพลังพร้อมสู้ต่อทันทีครับโอ้สุดยอดเลยนะหัวใจยิ่งใหญ่มากช่วงมาอยู่ยะลาใหม่ๆผมก็มาแก้ตัวและหัวใจพร้อมย่ามหนึ่งใบที่ปัจจัยยังมาไม่ถึงโอ้มันไม่ธรรมดานะที่ปัจจัยยังมาไม่ถึงโชคดีที่ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่มีรถผมได้ปลุกใจญาติโยมว่าภายในหนึ่งปีนี้เราต้องมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาให้ได้
1: จ้า
0: ผมเดินหน้าสะสมบุญทั้งกฐินเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างและตอนบนจนกระทั่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น
1: จ้า

เมื่อมีผู้ใจบุญคืออาอึ้มเจ้าของที่ดินอายุ92ปีท่านถวายที่ดินสองไร่ครึ่งให้ครับดูสิโอ้อึ้มถวายที่ดินสองไร่ประสังสุภิเดชประธรรมเป็นยะลาครับโอ้ท่านใจบุญอย่างเลยเนาะนี่จ้ะจุดเริ่มต้นของศูนย์ไม่ได้ราบรื่นนักเราต้องเริ่มจากการถมดินและปรับหน้าดินครับนี่สร้างศูนย์ก็ต้องอย่างนี้เนอะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนศูนย์นี่

0: กี่ไร่นะ
1: 2ไร
0: ่จะต้องใช้งบถมดินมหาศาลแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ตั้งตระหง่านช่วยใจกับผมในยามแรงแค้นก็คือโอ้สุดยอดเลยเนี่ยชื่อของซอยเข้าศูนย์ครับซอยชื่อซอยเศรษฐีทำให้ใจชื้นขึ้นมาสักหน่อยนี่นะชื่อนี่ทีดียังมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งไหนดูซอยมีหลักฐานนี่จ้าแค่ชื่อซอยหัวใจกระฟองโตแล้วครับซอยเศรษฐีนี่จะเออนี่เดี๋ยวต้องเอาปากแถวนี้เนอะเราก็สามารถทอดประปาเพื่อถมดินสร้างพื้นที่ได้สำเร็จ
1: สาธ
0: ุจะโดยมีกรณีผู้ใจบุญนี่มหาบุญนี่นะจ๊ะใจบุญมากๆเลยสามารถเข้าป่าเพื่อถมดินสร้างพื้นดินได้สำเร็จนะครับสาวนีและคุณใบสารจ้าจากข้างทองทวีชัย5มาร่วมบุญและเป็นประธานกฐินให้ศูนย์ยะลาทุกปีครับ
1: สา
0: ธุโอ้โหใจบุญจังเลยขอให้รวยเยอะๆเนอะ
1: สาธ
0: ุแล้วผ่านมาทางศูนย์นี้มั่งเนอะหลวงพ่อครับแม้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลายังคงมีอยู่เป็นระยะจากล่าสุดในปั๊มน้ำมันกันยังถูกเผาเสียงระเบิดก็ยังตูมตามเสียงระหมายก็ยังดังอยู่รอบทิศเสียงรถหวอยังหวีดร้องบนถนนไม่เว้นวันแต่สถานการณ์ทำใจให้สงบก็ไม่เคยเว้นวักครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่นะในการได้ปฏิบัติในยามเช้าแต่ละวันมีบริการติดตามทุกอย่างก้าวเลยครับนี่ทุกท่านการสร้างศูนย์ได้ตีคู่ไปกับการศึกษาพื้นฐานของมวลชนในพื้นที่แล้วเราต้องรู้แบบจอดลึกให้ได้ครับว่าพื้นที่ไหนละครเข้าหาแบบใดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนักรับใช้ย่อมแพ้ไม่เป็น

0: เมื่อศึกษาข้อมูลมาที่อย่างละเอียดแล้วผมก็เริ่มลุยงานด้านการเผยแผ่ทันทีในช่วงแรกก็เข้าไปตามโรงเรียนต่างๆผลตอบรับที่ได้คืออาการเมินครับเขาไม่ต้อนรับเราเลยแต่ไม่ต้อนรับวันนี้วันต่อไปกับผมก็เข้าไปอีกโอ้โหนี่นักรบแท้แพ้ไม่เป็นอย
1: ่
0: างเขาก็เมินอีกจึงคิดว่าเข้าหาครูก็น่าจะต้องเข้าแบบครูจึงสมัครไปเป็นครูพระนี่นะพอเป็นครูพระปุ๊บเขาก็ยังเมินอยู่ดีแต่ผมไม่มึนแม้เขาจะเมินจึงได้เข้าหาท่านจากจังหวัดตั้งท่านจะทำจดหมายแจ้งไปยังโรงเรียนก็ผมจึงเริ่มทำการได้สำเร็จโดยใช้กลยุทธ์การให้เป็นตัวนำนี่จ้ะนี่ให้ให้
1: ให
0: ้ไม่ให้ก็ให้
1: ก
0: ็
1: ให
0: ้
1: ให
0: ้ไม่ให้
1: ก็ให้ให
0: ้จ้ะตรงตามคำสอนในคาถาส่วนถี่ของหลวงพ่อครับจะขอหาผู้ใหญ่ของโรงเรียนหรือประสานงานประจำในพื้นที่ผมจะต้องพกอาวุธไปด้วยเสมออาวุธไม่ใช่กระสุนดินปืนนะครับแต่เป็นกระสุนดินดาวถ้าไปโรงเรียนหาเด็กๆกับพื้นของผมก็คือขนมครับทุกครั้งนี่มีขนมไปแจกเด็กๆเด็กจะล่าเริงตั้งใจฟังธรรมะด้วยความสุขสันต์ร่าเริงนี่นะอร่อยย่อยง่ายถ่ายสะดวกเนี่ยฟังธรรมะก็บุญบันเทิงขนมวุ้ยกู้ใจช่วยเด็กๆตั้งใจฟังธรรมะยังมีความสุขครับนี่มาแล้วให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็
1: ให
0: ้
1: ให
0: ้แต่เอาขนมให้เด็กก็สนุกสิ
1: คร
0: ับ นี่นะอร่อยย่ายง่ายถ่ายสะดวกฟังธรรมะก็ดี
1: สาธุ
0: นี่ใช่
1: คร
0: ับ ขอหาพระผมก็จะถือถังสังฆทานกราบการถวายเพื่อเพิ่มบุญ
1: ครับผม
0: และขอคำปรึกษาต่างจากท่านก็ได้ผลดีทุกครั้งครับ นี่ถ้าเราไปแบบมือไม่ว่างหนทางก็สะดวก
1: สาธุ
0: เพราะเราจะมันจะต้องทำงานเชิงรุกครับต้องเข้าหามวลชนถ้าเราให้มวลชนมาหาก็ยากนะครับเพราะเขาก็ไม่มากันแล้ว
1: ครับใช่ครับ
0: นี่นะเขาไม่มาเราเราก็ไปหาเขาลุกด้วยการให
1: ้
0: เพื่อเปิดใจนำสู่แสงสว่าง
1: ครับผม
0: จริงๆแล้วผมเข้าถึงได้ทุกโรงเรียนเข้าไปประสานงานได้ทุกวัดแต่ว่าและพระลูกวัดทุกรูปในเยาต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับนี่เนาะนี่พอหลักวิชาคือการให้เพื่อเปิดใจและทำใจให้ใสเมื่อเปิดงานจริงๆปัจจุบันทั้งสารศึกษาทางอาแขนรับเปิดทางให้เราเข้าไปอบรมศีลธรรมจนคิวแทบไม่ว่างเลยครับตอนนี้ปีหนึ่งผมต้องให้การอบรมเยาวชนในโรงเรียนต่างๆไม่ต่ำกว่า 40-50 รุ่นครับเป็นผลให้ตอนนี้ยะลาสว่างสวยด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธโอ้สาธุสาธุสาธุนี่ไปตามโรงเรียนต่างๆโอ้สุดยอดเลยนี่จ้าสาธุจ้าสาธุสาธุสาธุสุดยอดเนอะทำให้ศูนย์วิทยาธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาแม้เนื้อที่จะเล็กแต่ก็เกิดกิจกรรมบุญใหญ่อย่างต่อเนื่องครับทั้งบทสามเณรรวมพลังเด็กดีวิสากว่า 1,100 คนจัดค่าเยาวชนกว่า 3,000 คนต่อปีรวมถึงโครงการถุงแดงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุดยอดเลยซึ่งผมต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อที่มอบ

0: พระครูบาจิกาอำนวยศักดิ์หรือหลวงพี่โจช่วยประสานงานตามนโยบายครูผู้ใหญ
1: ่
0: สนับสนุนข้าวสารและของขวัญมาโดยตลอดนี่เนาะทำให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไปถึงวัยความรักความศรัทธาก็ถึงใจว่าอย่างไรก็ว่าอย่างมีสันติสุขครับโอ้สุดยอดนี่โครงการถุงแดงนี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนี่ในกิจกรรมร่วมพลังเด็กดีวิสาเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับนี่จ้ะโอ้สุดยอดนี่เห็นแล้วน่าปลื้มไหมโครงการบทสำเนาภาคฤดูร้อนและจัดกิจกรรมเดินธรรมยาตราหน้าเบอร์เบตงครับสาธุเจ้าโอ้นี่มีภาพบิณฑบาตตามหน่วยงานราชการและชุมชนไทยพุทธในตัวเมืองยะลาครับโอ้สุดยอด

0: สาธุ
1: สุดยอดเลยหลวงพ่อครับดินก็คงเป็นได้แค่ดินหาไม่ได้แสงจากตะวันธรรมศาสตร์สอง
0: สาธุ
1: ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ไม่ต้องกำหนดแสงกับพระลูกชายรูปนี้แต่ขอตามติดสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม
0: สาธุ
1: หลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับฟังเลย
0: ครับ

สาธุโอ้ปลื้มนะมีพระที่ได้ทุ่มเทเสี่ยงอันตรายอยู่ภาคใต้นะมีโอกาสก็ไปช่วยส่งเสริมท่านด้วยนะคือได้มีผู้ที่มาบวชแล้วมาเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาอย่างนี้นะก็จะขยายไปในดินแดนต่างๆของ EC ก็เหมือนกันนะเราก็มีโครงการบวชที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศมาบวชอย่างโครงการบวชพระนานาชาติ AC และ WAB ที่ผ่านมาก็เอาบุญฝากพวกเรานะเดี๋ยวมาชมประมวลภาพที่ได้อบรมบวชพระนานาชาติ AC และ WAB รุ่นที่10เมื่อเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทั้งหมด27ท่าน8ประเทศลาวเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลศรีลังกาออสเตรเลียและไทยโดยใช้หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษมาชมประมวลภาพกัน

สาธุก็เป็นโครงการบวชพระซึ่งเราจัดทุกปีนะช่วงก่อนเข้าพรรษาแล้วใครอยู่ต่อก็อยู่ต่อเข้าพรรษาได้ก็อยู่ต่ออยู่4รูปนะมีเมียนมาอินเดียลาวและไทยนี่จะต่อ4รูปทีเดียวก็โครงการบวชประมาณ3สัปดาห์เนี้ยก็ใช้เวลาไม่มากแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่คุ้มค่าที่สุดคือมีการประทำเรียนรู้ธรรมะเรื่องของการประทำวิชาธรรมกายเรื่องของยูจีไฟเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของได้มีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมเจดีย์ได้ชมวัดรู้จักวัดธรรมกายนะแล้วก็ได้ไปกราบหลวงปู่พระปากน้ำได้ไปประทำที่หน้าเรือนทองของท่านแล้วก็ที่วัดบทบนแล้วก็มีกิจกรรมบิณฑบาตทั้งกิจกรรมใหญ่ในวัดแล้วก็บิณฑบาตรอบวัดรอบหมู่บ้านก็ทำกิจกรรมให้มากที่สุดในส่วนของการที่จะได้เรียนรู้และการปฏิบัติธรรมให้คุ้มค่านะฮะก็ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติธรรมกันก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีระดับหนึ่งทีเดียวในช่วงปลายปีก็คงจะมีโครงการนี้อีกนะก็จะตอนท้ายก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอันต่อไปก็เอาบนฝากเรื่องต่อไปของการอบรมโยมบ้างนะที่ผ่านมาวันที่5ถึงวันที่9สิงหามีการอบรมประธรรมของชาวเมียนมาที่เป็นเชื้อสายไทยใหญ่นะก็มีการอบรมประธรรมที่วัดประธรรมกายชมกันเลยนะฮะ

เชิญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านช่วงนี้เป็นโครงการอบรมปฏิบัติธรรมชาวเมียนมาชื่อสายไทใหญ่28ท่านที่มาจากนครย่างกุ้งและนครมันดาเลวันที่5ถึงวันที่9สิงหาคมก็มีการปฏิบัติธรรมมีการศึกษาธรรมะเน้น3ประการ3เรื่องก็คือการปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกายการได้เรียนรู้หลักของบริสากลที่เรียกว่าอยู่จิตไฟเช่นสะอาดระเบียบเป็นต้นและเรื่องของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมทั้ง3ประการนี้ก็จะได้เรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันกลับไปก็จะได้เป็นลมภูมิในการที่จะได้สวดธรรมจักร

0: มาพบทบกันมาได้ยอดโหมักแน่ได้หันกันยิกัดใจเย็นใจสีกำข้า
1: ข้าในมาอีหังในกรุงเทพนะข้าเป็นจื้อนั่งทีบและมาไว้อันจ้องในอีหังตามมากายะในมันอันไรใจดีนั่นค่ะใจเปลี่ยวนั่นค่ะอันสั่งซ้อนปันก็เป็นอันรีโมทโมดเจ้าเขาและตั้งก้นเหตุการณ์ตั้งในก็ลุ่มลาบอันดีๆค่ะลำแก้วว่าแก้วค่ะเราเป็นคนไทยใหญ่มาจากพม่าเชิญนางเทพนะมาก็สนุกเลยที่มาวัดก็ชอบค่ะเข้าใจค่ะชอบมากๆสบายจังค่ะรู้สึกสบายใจด้วยค่ะ

0: ครงการที่จัด ไปทำชาวต่างประเทศซึ่งก็จะมีโครงการเป็นช่วง5วัน7วันนะก็เดี๋ยวตอนท้ายก็จะประกาศให้ทราบว่ามีช่วงไหนบ้างเอาต่อไปเป็นช่วงวันแม่ที่ผ่านมาก็ได้มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ในวันเดียวกันมีทั้งเปิดห้องปฏิธรรมที่คอ30เรียกว่าห้องกลางใจใสสว่างมีกิจกรรมคุณลูกกราบคุณพ่อคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติมีการถวายพระป่ากองทุนพระทหารตลอดทั้งปีมีการถวายกองทุนกฐิน 30,000 วัดในนามหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มีถ่ายชีวิตโคท้อง2ตัว4ชีวิตก็เดี๋ยวชมภาพกันที่ได้ประมวลภาพมาให้ดูนะก็มีการเปิดห้องกลางใจใสสว่างมีการปล่อยโคท้องนะนี่เปิดห้องกลางใจใสสว่างนะซึ่งเราสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวันนะเช้า8โมงครึ่งนะถึง10โมงครึ่งตอนบ่ายก็บ่ายโมงถึง4โมงเย็นก็มานั่งสมาธิด้วยกันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะจะมีนี่พิธีลูกกราบคุณพ่อคุณแม่นะก็พิธีทอดพระป่ากองทุนพระทหารทั้งปีแล้วก็ถวายกองทุนกฐิน 30,000 วัดในนามหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ถ่ายชีวิตโคท้องนะก็ได้บุญใหญ่ด้วยกันนี่ทั้งหมดที่ก็เป็นเรื่องของการที่เราได้บุญกันนะแล้วก็การไปทำที่ห้องกลางใจแสงสว่างนะก็มานั่งสมาธิด้วยกันได้นะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะทุกวันนะต่อไปก็เรื่องของการที่พระอาจารย์นำพาชมเจดีย์พาบูชาเจดีย์ทุกวันเพียงทักษิณทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเช้าทั้งเย็นเช้าก็7โมงครึ่งถึง8โมง15ช่วงเย็นก็6โมงเย็น15นาทีถึง1ทุ่มโดยประมาณเนี้ยแล้วก็มาเวียนประทักษิณรอบเจดีย์กันส่วนท่านใดไม่ได้มาก็มาเข้า TikTok ของพระมหาสุรัตน์อาคัสโน PM. สุรัตน์นะ PM SURAT นะหรือพระมหาสุรัตน์อาคัสโนก็มาเข้า TikTok ของพระมหาสุรัตน์กันแม้ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่ส่งใจมาความปลื้มปิติในบุญความศรัทธาเลื่อมใสนั้นย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ดังพระบาลีที่ว่าติดทันเตนุพุเตจาปิสเมจิเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิตตาคัจจติสุคติตถาคตยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเริ่มใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมประสบสุคติเพราะเหตุแห่งจิตเริ่มใสดังนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ส่งใจมาได้บุญใหญ่ไปด้วยกันต่อไปก็โครงการในอนาคตเมื่อกี้นี้ได้อนุโมทนาบุญที่ผ่านมาแล้วก็ต่อไปก็เรื่องของการที่จะมีอะไรบ้างวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมก็จะมีการไปทำนะตั้งโครงการเอาไว้ว่ามาที่ต้นเดือนวันที่4ตุลาคมแล้วก็ไปทำที่เขาใหญ่เสร็จแล้วก็กลับมาวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่นะวันที่10คือมาทีได้2งานเลยฮะมาวันที่4เสร็จแล้วก็ไปทำเสร็จแล้วก็มาร่วมงานวันที่10ตุลานะวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ก็ได้บุญใหญ่ด้วยกันนะต่อไปก็ช่วงออกพรรษาแล้วก็จะมีการถวายกฐินสมทบอย่างประเทศต่างๆทั้ง4ประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะก็ในช่วง1เดือนออกพรรษาแล้วถึงวันลอยกระทงเพื่อใครสนใจจะไปทอดกฐินด้วยกันก็ไปร่วมงานกันหรือส่งปัจจัยสมทบกับคุณครูไม่ใหญ่นะก็ทอดกฐินสมทบในแต่ละประเทศ4ประเทศรวมแล้วก็ประมาณ200กว่าวัดก็สมทบทุนกันมาคนเล็กคนน้อยนะชื่อว่าเราได้ร่วมบุญกับวัดต่างๆทั่วประเทศในแต่ละประเทศทั้ง4ประเทศคือลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะต่อไปเรื่องของการบวชพระที่เมื่อกี้เราเห็นบนภาพเรามีโครงการบวชพระนานาชาติ ACWWAB รุ่นที่11นะตั้งใจไว้ว่าปลายปีนะ25พฤศจิกายนถึง22ธันวาคมประมาณ28วันนะก็วันประชาวันที่5ธันวาคมหลังจากนั้นท่านใดที่อยู่ต่อก็สามารถที่จะเข้าสู่โครงการธรรมยาตรานะก็รับชาวต่างประเทศเป็นหลัก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะฮะชาวไทยบ้างแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็โดยมากจะเป็นผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษคล่องแล้วก็เคยไปเรียนต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต่อไปก็มีการประทับพระมหาเถระและแกนนำ AEC นะท่านมาถวายรับถวายสังฆทานวันที่21ธันวาวันแคมเกิดหลวงพ่อทัตชิโวก็นิมนต์ท่านไปประทับและก็สัมมนาเรื่องธรรมจักรกับพระสูตรก็ประทับที่เขาใหญ่นะทั้งพระเถระและก็โยมนะแกนนำ AEC 22ถึง28ธันวาคมที่สวนธรรมเขาใหญ่นะโดยมากก็จะมีชาวเมียนมาที่เป็นแกนนำมาประทับกันนะก็นี่ก็เป็นเรื่องของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเข้าสู่นะวันนี้เตรียมเรื่องเทศมาก็คงได้พอประมาณนะฮะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็เกินสักหน่อยหนึ่งนะเรื่องของโทษของกามและคุณของการออกบวชวันนี้ก็เป็นตอนที่3เป็น EP ที่60นะก็นำโอวาทของคุณยาอาจารย์มาโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยของหลวงพ่อของหลวงปู่พระบักน้ำทยอยมาวันครั้งนี้ก็เป็นตอนที่3มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคุณยาอาจารย์เรื่องแรกก็คือเรื่องความสบายนะฮะเรื่องความสบายคนเรามันจะแต่งงานไปทำไมนะอยู่คนเดียวแสนสบายเหมือนนักน้อยที่จะบินไปไหนก็ได้นะนี่เป็นคำสอนของคุณยาอาจารย์ที่เตือนให้เราประพฤติพรหมจรรย์ให้เห็นโทษของกามคุณของการประพฤติพรหมจรรย์หรือถ้าเป็นผู้ชายก็ออกบวชนะผู้หญิงก็บวชด้วยใจนะโอวาทต่อไปเห็นชัดพ่อใหญ่เห็นชัดว่าถ้าเขินไปยินดีในกามแล้วก็เท่ากับว่ายอมเป็นบ่าวเป็นทาสของไอ้ดำหรือพยามารนั่นนะยอมให้เขาสับเขาขกแล้วยายไม่ยอมถ้ายอมก็จะกลับเป็นแพ้เขาแล้วตั้งแต่แรกจะไปสู้เขาได้อย่างไรใครติดในกามก็สร้างหรือไม่ได้ตลอดเอาตัวไม่รอดนะเดี๋ยวก็เป็นว่าคำวิทยาอาจารย์เพราะว่าต่อไปการสร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังนี่ท่านให้โอวาทกับอุบาสกเตรียมบวชนะเมื่อเราเข้าวัดเพื่อหวังสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมก็ต้องทำจริงจริงจังจังจึงจะไปตลอดรอดฟังได้ยายอยากให้ทุกคนไปได้ตลอดรอดฟังจะไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่ต้องระวังก็คือเรื่องผู้หญิงเรื่องนี้สำคัญมากอย่าเอาความสงสารเดินหน้าต้องเอาปัญญาเอาไปขาดเดินหน้าแล้วเอาความสงสารเดินหน้าแล้วถ้าเอาความสงสารเดินหน้าแล้วเราจะตกกระป๋องเรื่องนี้ยายเห็นมาหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องระวังใจของเราให้ดีอย่าเชื่อมสะพานอย่าท่าสะพานให้เขาเป็นอันขาดเพราะถ้าใกล้ชิดแล้วจะเลือกได้ยากเราจะท่าสะพานให้เขาก็หมดเรื่องถ้าเราไม่ทอดให้เขาก็ข้ามมาไม่ได้นักปฏิธรรมมักจะเสียในเรื่องนี้มากที่สุดเป็นเรื่องที่ตัดทอนบารมีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีคุณนิดเดียวมีแต่โทษมากมายแม้คนที่สร้างบารมีไปไม่ได้ตลอดก็เพราะเรื่องนี้ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังไม่มีได้จะดีที่สุดจะได้สร้างบารมีไปตลอดมีบารมีมากบริสุทธิ์สะอาดมากรู้เห็นวิชาได้มากและชนะทุกอย่างและชนะทุกอย่างได้หมดนี่ก็เป็นคำสอนคำเตือนของท่านซึ่งแม้แต่ฝ่ายหญิงก็ตามนะก็เหมือนกันฮะก็อย่าไปทอดสะพานนะอย่าไปคุ้นเคยมากถึงเวลาก็ถอนตัวไม่ขึ้นอย่างที่ท่านเตือนไว้นะแล้วก็เมื่อเราได้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่มีข้อคู่ครองดีที่สุดแต่ถ้ามีแล้วก็ประคับประคองกันไปบางคนก็อยู่ด้วยกันเหมือนกับพี่น้องนะบางคนบอกเนี่ยแต่งงานกันไปสักระยะหนึ่งก็เหมือนเพื่อนกันนะไม่มีเรื่องของสามีภรรยาเป็นเรื่องก็เหมือนเพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีต่างๆตกทุกข์ได้ยากก็มีเพื่อนคู่คิดมีคู่ใจช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็ได้ไประดับหนึ่งแต่คนเดียวอย่างที่คุณยายท่านสอนเหมือนนกที่บินบนอากาศจะไปไหนก็ไปได้นะนี่ก็เป็น ข้อคิดธรรมะที่มาในวันนี้เท่าที่เวลาจำกัดปิดท้ายด้วยที่หลวงพ่อท่านได้หลวงพ่อธรรมชโยได้ตั้งจิตอธิษฐานที่ผาดำนะที่ท่านได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นหลักในการที่จะสร้างบารมีสืบต่อไปเดี๋ยวมาชมคลิปสุดท้ายกัน
1: ถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมทโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศให้ทราบว่าข้าจะอุทิศชีวิตนี้ปรีเพื่อพระศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอดเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคน

เราก็ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังโอวาทของหลวงปู่ของหลวงพ่อธรรมชโยของคุณอาจารย์แล้วก็คิดในการที่ได้เห็นโทษของกามและคุณของการออกบวชมาพอสมควรก็เป็นข้อคิดนะเอามาเตือนจิตเตือนใจเรานะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็พระพรหมจรรย์ดีที่สุดนะหรือใครที่แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะแล้วก็ทอยทอยอาศัยกันนะแล้วก็ประคับประคองกันสร้างบารมีไปด้วยกันยิ่งชวนกันพระพรหมจรรย์ได้ยิ่งดีเลยนะเหมือนกับปิปริมานต์ปิปริมานพและนางภัทรกาปิลานีแม้ไม่ได้ตั้งใจจะมีครอบครัวแต่ถูกคุมถุงชนพออยู่ด้วยกันแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งคู่แล้วถึงเวลาก็ต่างคนต่างมีความตั้งใจที่จะออกบวชทั้งคู่นะพอถึงเวลาออกบวชเนี่ยแผ่นดินรับทราบรู้เห็นเป็นพยานเลยแผ่นดินไหวเลยนะนะแล้วต่างคนก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เรามามีโอกาสมาช่วยกันสารงานพัฒนามาช่วยงานพัฒนามาบวชฝ่ายชายมาบวชเป็นพระฝ่ายหญิงก็มาเป็นบริการหรือมาเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานประจำหรือว่าช่วยงานเป็นครั้งคราวเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้นะพระอาจารย์ก็เชิญชวนไว้ล่วงหน้าว่าใครมีเวลาก็มาช่วยพระอาจารย์นะผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างๆภาษาอังกฤษภาษาเอเชียลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามหรือภาษาอื่นๆนะมาเป็นล่ามมาทำโซเชียลมีเดียทำเกี่ยวกับคลิปต่างๆตัดต่อคลิปนะหรือทำงานธุรการงานคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมาช่วยงานกันได้มาเป็นอาสาสมัครประจำหรืออาสาสมัครแบบพาร์ทไทม์ก็ได้นะติดต่อมาที่นามบัตรของพระอาจารย์นี้นะขอให้มีคุณสมบัติที่ว่าใจชอบรอบรู้สู้งานปฏิภาณไวใจบริสุทธิ์นะก็มาช่วยงานกันได้นะในที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักสร้างบารมีทุกท่านที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสร้างบารมีไปด้วยกันกับคุณครูไม่ใหญ่และหมู่คณะขอให้ความตั้งใจในการทุ่มเทในการสร้างบารมีของพวกเราทุกคนจงเป็นพังสำเร็จติดตัวไปทุกภพทุกชาติให้แข็งแรงอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นในการสร้างบารมีสืบไปและสามารถปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณอาจารย์ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือให้อาจารย์มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้ใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2 นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์

โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ห้าเรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็

ใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักนี่ผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราดังนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ย

ราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นๆใจใสๆถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรและเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จริงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จริงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปจริงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลา

ไปอยู่ในทุกขติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในจึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะเช้านี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาก็แล้วกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจาก

ทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าว
ตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อย

กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์

รรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: เว้นจากเวรทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้งห้า
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยว

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย์
0: พึงได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรกับกันและกันเลย

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัปยาปัชชา
0: อัปยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: เกิดเป็นชราภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
0: สาธุ

ักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

Yeah.

แต่ได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

จากทุกข์และอุปัตถวันตราย

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไป

คนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10 ข้อนะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะกับโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการที่เราไปทำหน้าที่ผู้นำบุญไปเป็นยอดกัลยาณมิตรก็เพื่อให้เพื่อนมนุษย์นั้นได้เห็นอันตรายของความตระหนี่ให้รู้จักว่ามันอันตรายมากเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างบารมีมีผู้ไม่รู้อย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายที่รอคอยพวกเราอยู่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้มันก็น่าเสียดายที่เพื่อนมนุษย์อีกมากจะไปอบายโดยที่ไม่รู้ตัวเราไปทำหน้าที่ตรงนี้เท่ากับชี้หนทางสว่างให้เขาและให้เขารู้จักเปลี่ยนโลกิยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่สามารถนำติดตัวไปในภพเบื้องหน้าให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปได้สร้างบารมีขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากับช่วยชี้ทางสวรรค์และความสว่างของชีวิตจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมุทิตาสการะพระราชาคณะประจำปีพุทธศักราช2569และพิธีถวายคิลานะเภสัชค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีมุทิตาสการะพระราชาคณะประจำปีพุทธศักราช2569โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกรองแม่กองทำสนามหลวงส่วนกลางเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์โดยริ้วขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปลาบปื้มปิติยินดีของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้พร้อมกันนี้พระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิรเวทีก็ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพสการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรศักดิ์ชัยพีชพัฒน์ก็ได้อ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชวิเทศวชิรเวทีส่วนกัลยาณมิตรสมเกียรติสรลำอ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชภาวนาว

0: ธรรมกายสกอตแลนด์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายเป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่พระราชวิเทศวชิระเวทีส่วนพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่พระราชภาวนาวชิระวิเทศจากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานะเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้กล่าวคำอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีกล่าวคำถวายคิลนะเภสัชและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยย่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสมมุติฐานของโรคภัยไข้เจ็บมี2ประการคือประการแรกเกิดจากเหตุในปัจจุบันประการที่2เกิดจากเหตุในอดีตเหตุจากปัจจุบันประการแรกก็คือความเสื่อมของสังขารความแปรปรวนของร่างกายประการที่2ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงประการที่3อริยบทที่ไม่สม่ำเสมอประการที่4ถูกประทุษร้ายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่มาของความเจ็บป่วยถ้าได้ยาดีหมอดีถูกกับโรคทันเวลาก็ช่วยบำบัดให้โรคทุเลาและหายได้แต่เหตุประการที่2คือเหตุในอดีตที่เกิดจากวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตตามมาส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถ้าได้หมอดียาดีทันเวลาก็ไม่สามารถให้โรคภัยทุเลาลงได้หรือหายไปได้ซึ่งจากกรณีศึกษาของคุณครูไม่ใหญ่เกิดจากการผิดศีล5และกรรมมักโกรธในอดีตมาปรุงแต่งให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายบาปนั้นต้องสู้ด้วยบุญบุญเท่านั้นที่จะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บทุเลาเบาบางลงได้ซึ่งเป็นที่มาที่พวกเราทุกคนในที่นี้ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญพิธีถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสัมมาเนนอาพาธในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันเพราะการถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสัมมาเนนอาพาธถือเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าใครที่ได้ดูแลพระภิกษุผู้ป่วยไข้เหมือนได้ดูแลรักษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองดังนั้นใครได้มาสั่งสมบุญในครั้งนี้ย่อมเป็นผู้ที่ได้ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และทำให้พระภิกษุสัมมาเนนนั้นแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายย่อมมีอายุวันนะสุขะพละตามไปด้วยน้องอาสาสมัครก็รับบุญคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีรายงานการสัมภาษณ์แม่ชียูหวังวินซึ่งสามารถสอบผ่านบาลีศึกษาประโยค9ได้ในปีนี้ทำให้รู้สึกปลาบปื้มปิติและซาบซึ้งในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไปติดตามรายละเอียดได้พร้อมๆกันในรายงานค่ะ
1: การเรียนพระบาลีนั้นมีประโยชน์มากค่ะทุกวันเช้าเย็นเราต้องทำวัดเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกคำสวดมนต์ของเรานั้นค่ะเรารู้ว่าความหมายเป็นยังไงทำให้เราลึกซึ้งมากค่ะรู้สึกอิ่มบุญด้วยค่ะ

ได้ถูกสอนมาว่าบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงหลังจากนั้นเกิดความศรัทธาแล้วพอเรียนจบมัธยมศึกษาก็สนใจศึกษามากขึ้นก็เลยบวชเป็นแม่ชีในพุทธศาสนาแท้

ิฉันแม่ชียูวังวินมาจากประเทศเวียดนามปัจจุบันนี้อยู่ที่วัดสร้อยทองตั้งแต่แม่ชียังเป็นเด็กอยู่นะคะได้มีโอกาสได้เข้าวัด

1556ค่ะเริ่มต้นได้เรียนที่วัดโคกกระเทียมจังหวัดลพบุรีจนจบประจบ6ค่ะพ.ศ.6แล้วได้มาเรียนต่อที่วัดสร้อยทองจนถึงปัจจุบันนี้การเรียนพระบาลีนั้นมีประโยชน์มากค่ะเวลาเป็นแม่ชีค่ะทุกวันเช้าเย็นเราต้องทำวัดเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกคำสวดมนต์ของเรานั้นค่ะเรารู้ว่าความหมายเป็นยังไงเรากล่าวด้วยคำของตัวเองถึงพระพุทธเจ้าการสรรเสริญพระพุทธนตรัยทำให้เรารึกซึ้งมากค่ะรู้สึกอิ่มบุญด้วยค่ะในระหว่างการเรียนพระบาลีนั้นหลักสูตรต่างๆที่เราได้เรียนค่ะมันก็มีสาระสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถที่ให้คำแนะนำสำหรับคนที่เข้ามาปรึกษากับเราได้ค่ะทำให้เราสามารถเอาสิ่งที่

ในวันนี้มีโอกาสมาร่วมวิธีถวายมุทิตาแก่พระภิกษุสามเณรแล้วก็แม่ชีกับคารวะที่สอบได้9ประโยคที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้แม่ชีรู้สึกว่าซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะภาคภูมิใจที่ทางวัดได้มีการสนใจถึงบริษัทศึกษาให้โอกาสเชิดชูการเรียนแล้วสุภาพสตรีด้วยค่ะโดยเฉพาะรู้สึกขอบพระคุณมากๆเลยค่ะต่อจากนี้ไปอาจจะได้ใช้สิ่งที่เรา

จบแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีการที่มาร่วมงานวันนี้มันเหมือนแบบว่าไม่มีใครรู้จักการเรียนของเราการพยายามของเราแต่วันนี้มาได้มีโอกาสมาร่วมพิธีการรู้สึกภูมิใจจริงๆค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะหนูขอขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มีการจัดให้บส.ได้มาร่วมพิธีการมุทิตาอย่างนี้ด้วย

โรงเรียนบ้านโคกตีเตร่วมกับที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เพื่อปลูกฝังศีลธรรมพร้อมทั้งน้อมนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กได้เติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมค่ะสำหรับพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายศิลป์ประเสริฐเวหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1เป็นประธานเปิดการอบรมณโรงเรียนบ้านโคกตีเตอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษโฐเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นได้มาให้ความรู้และนำจัดกิจกรรมต่างๆแก่เยาวชนอาทิกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมเกมส่งบอลกลับหลังเกมสร้างความสามัคคีกันในทีมก่อนที่จะได้ให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้น้องๆนักเรียนยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมเพื่อรู้ผิดชอบชั่วดี5ห้องชีวิตเพื่อสร้างปัจจัยพื้นฐานและระเบียบวินัยและเรื่องพระคุณพ่อแม่เพื่อปลูกจิตสำนึกความกตัญญูก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมกราบคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีทั้งยังได้ร่วมการจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในวันสุดท้ายได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารสดแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมบุญและเติมทานบารมีซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจสนุกสนานและอิ่มเอมใจในบุญกุศลพร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ไปปรับใช้จริงทั้งที่บ้านและโรงเรียนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นจัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วระหว่างวันที่7ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา10วันโดยมีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น15ท่านซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4ของโครงการและเป็นครั้งที่2ที่จัดขึ้นในปีนี้โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านได้เรียนรู้หลักพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมและรักษาศีล8พร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำความรู้และข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมโดยก่อนเข้า

ร่วมโครงการผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านการปฏิบัติธรรมในหลักสูตรสุดสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เคยผ่านการอบรมแล้วกลับมาเข้าร่วมโครงการอีกครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและศรัทธาในการฝึกฝนตนเองโดยบางท่านสามารถรักษาศีล8ได้อย่างต่อเนื่องและตั้งใจรักษาศีล5ตลอดไปภายหลังจบโครงการโดยตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมทุกท่านได้สั่งสมบุญฝึกฝนตนเองและเรียนรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยสติความสงบและความดีงามซึ่งผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นจำนวนมากถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในต่างแดนสืบไปค่ะส่วนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งถือเป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในหมู่สงฆ์ค่ะพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและพระมหาประสิทธิ์ทิติชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้นำคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเข้าทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่เมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งในช่วงเข้าพรรษาที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามโดยในปีนี้ได้ทำสามีจิกรรมต่อพระผู้ใหญ่จำนวน4วัดด้วยกันประกอบด้วยพระราชยานโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติพระราชวชิรวิเทศเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระครูสุนทรธรรมสาธิตประธานสงฆ์วัดชาวพุทธและพระครูรัตนปัญญาวิเทศเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญาเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งพระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปที่ได้ทำสามีจิกรรมล้วนเป็นผู้มีพรรษาการมากมีคุณูปการอย่างมากต่องานพระพุทธศาสนาและยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับพระลูกพระหลานในการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับชาวโลกต่อไปในโอกาสนี้พระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปยังได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งคณะสงฆ์ทุกรูปต่างน้อมรับโอวาทด้วยความเคารพเพื่อนำไปเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพเพตพลีโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียรกัลยาณมิตรอัครภักตรานและกัลยาณมิตรจามอนผงปลื้มปิติชัยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้รวมกันทอดผ้าบางสกุลต่อคณะสงฆ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตร

โรเบิร์ตชาวเฮนส์กัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคนุนกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเดชกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชในการนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์เรื่องความเชื่อในบุญและอานิสงส์จากการสั่งสมบุญมีอานุภาพมากจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกายและเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคนุนกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเดชและกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงบ่ายสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจใสๆเพื่อสั่งสมชั่วโมงหยุดนิ่งตลอดพรรษาอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำใจหยุดนิ่งและเข้าถึงสันติสุขภายในตามหลักพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพเดินทางมาร่วมค้นหาความสงบภายในกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากได้ลงทะเบียนและพบปะพูดคุยด้วยรอยยิ้มแล้วทุกท่านยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมซึ่งท่านได้เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อมาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระอาจารย์ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้อธิบายเรื่องของกัลยาณมิตรมิตรแท้มิตรเทียมให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังและให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัยในเรื่องของธรรมะโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้สะท้อนความรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานทำให้จิตใจมั่นคงและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขยายฐานงานเผยแผ่วิชาธรรมกายและปักหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าไปอยู่ในใจของชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุดรธานีอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง5อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง1อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์

พันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forwhiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทุกเขสุขานิวินทติคนมีปัญญาถึงคราวทุกข์ก็ยังหาสุขได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ช่วงชีวิตของคนเรานั้นน่ะสั้นนักการยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างจะต้องใคร่ครวญให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินตราที่เสียไปเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและโอกาสดีๆที่ต้องสูญเสียไปด้วยแต่การลงมือทำความดีนั้นไม่มีการสูญเสียมีแต่ได้อย่างเดียวการที่เราให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาล้วนได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการทำบุญไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะนอกจากจะได้กำไรชีวิตแล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญเป็นนำไปใช้ในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาต้องรีบสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจหยุดใจนิ่งจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกกระทั่งในน้ำก็ด้วยความคิดว่าเมื่อเกิดกิจจำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราคนฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือเพื่อพ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อพ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยคือเกิดข้าวยากหมากแพงบ้านเมืองเกิดการขาดแคลนอาหารหรือเพื่อใช้ในเวลามีพยันตรายต่างๆขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีในน้ำลึกถึงเพียงนั้นจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีขุมทรัพย์เคลื่อนที่ไปบ้างก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้บ้างก็มีบางทีพวกนาคเคลื่อนย้ายไปบ้างก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปบ้างก็มีหรือบางทีมันก็เผลอก็มีญาติผู้ไม่เป็นที่รักมาขโมยหรือขุดเอาไปบ้างก็มีเมื่อเขาสิ้นชีวิตต้องละจากโลกนี้ไปขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไปไม่สามารถนำติดตามไปได้ขุมทรัพย์โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทคือ 1. ถาวรนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นที่ดินเรือกสวนไร่นาอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นประเภทที่2ชังคมนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นข้าวทาบริวารช้างม้าวัวควายแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นประเภทที่3อังคสมนิธิคือขุมทรัพย์ที่ติดตัวเช่นวิชาความรู้ศิลปวิทยาต่างๆรวมทั้งความสามารถพิเศษของแต่ละคนเป็นต้นขุมทรัพย์ประการที่4อนุคามิกนิธิคือขุมทรัพย์ทางคุณธรรมได้แก่บุญกุศลความดีซึ่งเกิดจากการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญบุญญากริยาวัตถุ10ประการ
หรือบารมีสิบทัพเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ถาวรที่สุดขุมทรัพย์ประการสุดท้ายนี่แหละที่เราจะต้องแสวงหากันให้มากๆและก็ต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นมาในตัวให้ได้พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วโดยการนำทานรักษาศีลสัญญมะคือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ต่างๆหมายถึงการเจริญสมาธิภาวนาและสำรวมอินทรีย์ทั้งหกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมะหมายถึงการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองข่มใจไม่ให้กิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจได้ผู้มีปัญญาควรฝังคุ้มทรัพย์ไว้ในพระเจดีย์ในประสงค์ในบุคคลในแขกที่มาหาในบิดามารดาหรือหมู่ญาติหมายความว่าให้ทำการนอบน้อมบูชากราบไหว้พระเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบูชาพระสงฆ์ด้วยการถวายทานคอยอุปถากดูแลให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมให้ความเคารพกราบไหว้รู้จักเข้าไปหาและสนทนาธรรมกับท่านเป็นประจำให้ความเคารพในท่านผู้มีคุณธรรมทั้งที่เป็นเด็กเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในการต้อนรับปฏิสันถารกับแขกที่มาเยือนรวมไปถึงการเป็นคนมีความ

ตัญญูกตเวทีด้วยการบำรุงบิดามารดาสงเคราะห์ท่านให้มีความสุขในโลกนี้และแนะนำท่านให้เกิดศรัทธาในการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาท่านจะได้มีบุญติดตัวไปเป็นการช่วยปิดนรกเปิดสวรรค์และนิพพานให้กับท่านนี่ก็เป็นหลักย่อในการฝังขุมทรัพย์กันนะจ๊ะเมื่อสั่งสมบุญตามที่พุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วจะเกิดผลน่าอัศจรรย์อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้มีปัญญาได้ทำเช่นนี้ที่ว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นจะขนเอาไปก็ไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาจะพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นทั้งจร

ทรัพย์อันติดตามตัวเราตลอดไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลอันใดผลอันนั้นทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งผ่องใสมีเสียงไพเราะสนุกโสดมีสวดทรงสมส่วนมีรูปร่างสวยสดงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นการได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพวกพ้องบริวารห้อมล้อมทุกอย่างที่กล่าวมานั้นจะสำเร็จได้โดยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในประเทศความเป็นอิสระความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตความสุขอันน่าพอใจของพระเจ้าจักรพรรดิและแม้ความเป็นจอมเทพของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญสมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดนั้นจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาหมายถึงความเพียบพร้อมที่มิตรที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมสามารถที่จะแนะนำเส้นทางสวรรค์และนิพพานให้ได้เช่นเพื่อนสหพรหมจารีหรือเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ดำรงตนน่าเคารพประกอบด้วยความเพียรโดยแยบคายเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบรมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญบุญญสัมปทาหมายถึงความถึงพร้อมแห่งบุญนั้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์จึงสรรเสริญการที่บุคคลได้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางมาแห่งความสุขทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระล้วนเกิดจากบุญซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งสิ้นขณะเดียวกันความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอก็เพราะบาปอกุศลที่เคยทำเอาไว้ความสุขเป็นผลจากการสั่งสมบุญความทุกข์เป็นผลจากการสั่งสมบาปนี่ก็เป็นหลักเหตุและผลง่ายๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อก็ได้ยกพระสูตรนี้มาก็เพื่อต้องการให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้จะได้เห็นคุณค่าของการฝังขุมทรัพย์คือบุญอันจะเป็นเสบียงติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติดังนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนหมั่นสั่งสมบุญบุญจะได้อำนวยสุขให้เราสมความปรารถนาในทุกสิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสว

0: ็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกมัจฉชาดกความลุ่มหลงคือตัวนำไปสู่ความตายในยุคพุทธกาลพระอารามเชตวันนั้นมีความสำคัญมากด้วยเป็นพระวิหารอันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอยู่จำพรรษาตลอดฤดูกาลก่อนออกเผยแผ่พระธรรมคำสอนอีกครั้งในปลายฤดูฝนของทุกปีมหาชนชาวชมพูทวีปทุกวันนะใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาฟังพระธรรมเทศนาแล้วนำประโยชน์ที่ได้ไปแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอยู่เป็นนิจศีลในการแสดงพระธรรมเทศนาคราวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงมีพุทธโอวาทไพเราะจับใจชาวสาวัตถีและเมืองใกล้ๆต่างซาบซึ้งในรสพระธรรมนั้นโดยเฉพาะมานพหนุ่มผู้หนึ่งบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างสูงตั้งใจจะขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า
1: ช่างเป็นจริงดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้โอวาทไว้โดยแท้ความสุขทางธรรมช่างเป็นความสุขที่สงบดีแท้นี่แหละความสุขที่เราต้องการคงจะดีหากเราได้อุปสมบทและได้ประพฤติธรรมในพระอารามแต่น้องหญิงจะยอมหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้มานพหนุ่มได้เอ่ยปากขออนุญาตต่อภรรยาอยู่หลายครั้งแต่ก็โดนบ่ายเบี่ยงอยู่ร่ำไป
1: น้องหญิงจ๊ะเจ้าจะว่ายังไงถ้าพี่จะขอลาเจ้าไปอุปสมบท
2: แหมพี่อย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยทำงานมาเหนื่อยไปพักก่อนเถอะจ้า
0: หญิงผู้เป็นภรรยาไม่ต้องการให้มานพหนุ่มผู้เป็นสามีออกบวชจึงบ่ายเบี่ยงเช่นนี้อยู่ทุกครั้งแต่ในที่สุดเธอก็เหนี่ยวรั้งสามีไว้ไม่ได้อีกต่อไป
1: น้องหญิงจ๊ะเรื่องที่พี่จะลาเจ้าไปอุปสมบท
2: พี่ดูสิข้าซื้อผลไม้มาจากตลาดน่ากินน่ากิน
1: เจ้าอย่าแชร์เชิญอีกเลยไม่ว่าจะยังไงพี่ก็ต้องออกบวชเจ้าอย่ารั้งไว้อีกเลย
0: เมื่อรั้งไว้ไม่ไหวเธอจึงจำยอมอนุญาตให้บวชแม้จะไม่เต็มใจก็ตาม
2: เอาเถอะถึงจะบวชพี่ก็จะหนีฉันไม่พ้นหรอกฮึใครดูสิให้รู้ไปว่าจะบวชได้สักกี่พรรษา
0: ไม่นานต่อมาชายหนุ่มก็ได้บวชเป็นพระภิกษุและจำพรรษาอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารและปฏิบัติพระธรรมวินัยเป็นอันดีส่วนหญิงผู้เป็นภรรยากลับมิได้อนุโมทนาด้วยนางยังแวะเวียนมาหานำอาหาร

0: างที่ท่านเคยชอบมาถวายซ้ำยังแต่งกายงดงามหวังก่อกวนกิเลสของภิกษุหนุ่ม
1: ดูสิว่าวันนี้จะอดใจไหวไหมอุตส่าห์ลงทุนขัดผิวทาขมิ้นมาพรมน้ำอกมาทั้งตัว
0: อีกทั้งเมื่อได้เจอกันทุกครั้งเธอก็จะนำเรื่องทางโลกมาโน้มน้าวจิตใจพระภิกษุหนุ่มเสมอไม่เคยเว้น
1: หลวงพี่คะตอนกลางคืนน่ะบ้านเราน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวนี้นะมีใครก็ไม่รู้ด้อมๆมองๆอยู่ข้างบ้านน้องนอนไม่เคยหลับแม้สักคืนเลยถ้ามีหลวงพี่อยู่กับน้องเหมือนเคยอ่ะก็คงดีนะ
0: นานวันเข้าพระภิกษุหนุ่มก็เริ่มรวนเรเหมือนคำโบราณท่านว่าอันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว
1: หลวงพี่มาอยู่กับน้องเหมือนเคยนะ
2: โธ่เอ๋ยโยมสีกานี่อาตมาทำความลำบากให้เธอหรือเปล่า
0: ความทุกข์ความกระวนกระวายใจก็กลายเป็นความห่วงหาอาลัยยากแก่การกำจัดออกไปได
2: ้บวชแล้วยายยังหาความสุขไม่ได้อีกเนาะ
0: ความอาลัยอาวรณ์ทับถมทุกวันจนภิกษุหนุ่มหมดกำลังใจจะครองเพศบรรพชิต
2: เห็นทีเราต้องสึกกลับไปใช้ชีวิตกับภรรยาอีกแน่ๆโธ่เอ้ยกรรมแท้
0: ๆความทุกข์แห่งภิกษุนั้นได้ปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณปรารถนาจะเตือนสติภิกษุนั้นมิให้หวนกลับไปเวียนว่ายในกองทุกข์อีกพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติแต่หนหลังของภิกษุผู้นี้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ
3: ดูก่อนภิกษุไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ที่หญิงผู้นี้จะนำความวุ่นวายให้แก่เธอแม้เมื่อชาติก่อนโน้นเธอก็เกือบจะตายเพราะหญิงคนนี้มาแล้วเพราะดีที่เราช่วยเธอไว้ได
0: ้ภิกษุผู้มีทุกข์กราบอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องในอดีตชาติของตนให้ฟังพระองค์ได้ทรงตรัสมัชชาดกไว้ดังนี้อดีตการครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีน้ำท่าข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ดีชาวเมืองต่างอยู่กันเป็นสุขทั่วหน้าณคุ้งน้ำหน้าเมืองมีปลาหนุ่มตัวหนึ่งเกิดติดใจรักใคร่นางปลาสาวจึงว่ายวนอยู่ไม่ห่าง
4: น้องปลาแสนสวยว่ายอยู่ตัวเดียวเหงาไหมจ๊ะให้พี่ว่ายเป็นเพื่อนนะ
5: ฉันขยันมาตื้อจริงๆนะ
4: ก็พี่จริงใจต่อน้องนี่จ๊ะถึงได้ขยันแวะวนมาหา
5: ไม่อยากจะเชื่อหรอกวันนั้นน่ะก็เห็นไปแวะวนกับปลาอีกตัวนึง
4: อะไรที่ไหนกันไม่มีหรอกพี่จริงใจกับน้องคนเดียวเฮ้ยตัวเดียว
0: และแล้วก็ถึงคราวเคราะห์ร้ายมีชาวบ้านคนหนึ่งพายเรือมาทอดแหลงณบริเวณปลาสองตัวนี้พอดี
6: เพี้ยงเด็กปลาอ้วนๆอวบๆติดมาสักตัวเถอะ
0: ปากแหแผ่กว้างแล้วจมลงยังท้องน้ำอย่างรวดเร็ว
5: ถ้าพี่รักน้องจริงก็ต้องว่ายตามมาให้ทันนะ
4: ได้อยู่แล้วจ้าพี่นักว่ายน้ำตัวยงแล้วนะดูหุ่นซะก่อนนี
0: ่ปลาตัวเมียว่ายออกไปก่อนอย่างรวดเร็วปลาตัวผู้ด้วยความประมาทมัวแต่เกี้ยวนางปลาจนไม่ทันได้ระวังตัวจึงโชคร้ายติดแหดิ้นออกไปไม่ได
6: ้โอ้ยโอ้ยตายแล้วติดแหน้องปลาที่รักช่วยพี่ด้วย
0: ไม่กี่อึดใจต่อมาชายผู้นั้นก็ดึงแหขึ้นมาพ้นจากขอบน้ำ
6: โอ้ว้าวปลาตัวใหญ่ดีแท้มามามาเป็นอาหารของพ่อซะเถอะเอ๊ะใหญ่ๆอย่างนี้เอาไปต้มยำดีกว่าอืมหรือว่าทอดราดน้ำปลาดีสามรสก็อร่อยไปคอยพ่อก่อนนะจ๊ะขอเอาเพื่อนแกไปอีกสักสองสามตัวก่อน
0: ชายผู้จับปลาโยนเจ้าปลาตัวผู้ไว้บนพื้นดินปลาเจ้าชูดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นด้วยความกระวนกระวายใจ
6: โทษเราหายมาอย่างนี้น้องปลาแสนสวยจะเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดเข้าใจผิด

0: ว่าเราไปติดพันสาวตัวอื่นๆคงกดเราแย่แน่เลยอ่ะโถ
1: ่อนิจจาปลาใหญ่คร่ำครวญถึงแต่นางปลาสาวมิได้รู้สึกกลัวความตายที่อยู่ตรงหน้าสักนิด
0: น้องปลาแสนสวยของพี่เธออย่าเข้าใจพี่ผิดเลยนะทงทำยังไงเธอถึงจะรู้นะว่าเราติดแหอยู่อ่ะไม่ได้นอกใจเธอเลยสักนิดน้องปลาเอ๋ยพี่ทุกข์ใจเหลือเกินถึงจะถูกฆ่าเอาไปต้มยำทำแกงก็ยังไม่ทุกข์ใจเท่ากับที่คิดถึงเธอเลย
1: ขณะเดียวกันนั้นเองพราหมณ์ปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้าพรหมทัตออกมาอย่างท่าน้ำบริเวณนั้นพอดีท่านผู้นี้มีวิชารู้ภาษาสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงปลาคร่ำครวญก็เวทนานัก
2: เสียงปลาตัวนี้ช่างเต็มด้วยความทุกข์ใจยิ่งนักถ้าเราปล่อยให้มันตายไปในขณะที่กำลังมีจิตใจเร่าร้อนอยู่ด้วยกามราคะเช่นนี้มันต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนเราควรเป็นที่พึ่งของปลาตัวนี้ให้มันได้พ้นทุกข
1: ์คิดได้ดังนั้นปุโรหิตของพาราณสีก็ประกอบบารมีทานทำการไถ่ชีวิตปลาจากชายผู้นั้น
2: ขอปลาตัวใหญ่นี้ให้เราเถิดท่านมันยังไม่ควรตายในเวลานี
3: ้โอ้ได้สิท่านข้าได้ร่วมทำกุศลกับปุโรหิตหรือนี่เอาสิท่านเอาปลานี้ไป
1: ปุโรหิตนำปลาตัวนั้นตรงไปยังท่าน้ำพลางอบรมสั่งสอน
2: จำไว้นะเจ้าต้องมันสำรวมระวังอย่าปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำหลงติดอยู่ในกามราคะอีกเลยนะมิฉะนั้นเจ้านั่นแหละที่จะต้องทนทุกข์แต่เพียงผู้เดียว
0: ช่างสนใจท่าข้าจะเชื่อฟังท่าน
2: เอาละเจ้ากลับไปบ้านเจ้าซะนี่ถ้าหากข้าไม่บังเอิญมาพบเจ้าก็คงตายไปแล้ว
0: ข้าขอขอบพระคุณท่านมากเพราะกามกิเลสแท้ๆทำให้ข้าเกือบต้องตาย
2: เจ้าปลาเอ๋ยเป็นเพราะความรักใคร่ติดพันนางปลานั่นทีเดียวที่นำความพินาศมาให้กรรมแท้ๆ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมัชชาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจ4โดยนัยยะต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้งภิกษุที่มีอดีตชาติเป็นปลาฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งปลดความทุกข์กังวลทั้งปวงลงสำเร็จเป็นพระโสดาบันณที่นั้นเองในสมัยพุทธกาลนางปลากำเนิดเป็นภรรยาสาวปลาใหญ่กำเนิดเป็นภิกษุผู้อยากลาสึกรูปนี้พราหมณ์ปุโรหิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

อันยังโสรติยาคโตความเย็นความร้อนและการติดอยู่ในแหไม่ได้เบียดเบียนให้ได้รับทุกข์เลยแต่ข้อที่นางปลาสำคัญว่าเราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละเบียดเบียนให้ได้รับทุกข์

สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าเกิดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่ง
ความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกาย

ถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละ

ก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็น

ใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักรับปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อย

เดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกรรมนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ

ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นและจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองด้วยตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

อากงกล้าหาญดีมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่จึงยกน้องสาวให้อากงดูแล พากงได้น้องสาวชาวจีนคนนั้นแหละก็พามาแต่งงานที่จังหวัดสุรินทร์ทันทีเลยไม่ได้เข้าร่วมทำสงครามน้องสาวชาวจีนนั้นก็คืออาม่าของผมแหละเลยอดทำสงครามไปเลยอาของอาม่ามีลูกสาวอยู่สองคนซึ่งลูกสาวคนที่สองก็คือแม่ของผมครับตั้งแต่ผมจำความได้ก็เห็นอาม่าเป็นอัมพาตนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วแม่รายฟังว่าอากงนักรบดูดฟินจนตายตั้งแต่แม่ยังเด็กส่วนอาม่าที่บ้านปลายชีวิตถูกลูกสาวคนโตขอยืมเงินไปหลายหมื่นบาทแล้วขอลืมอาม่าก็เสียใจมากจึงไปกินยาบำรุงจีนจนน็อกล้มลงเป็นอัมพาตเพราะกินเกินขนาดประชดลูกสาวคนโตพลังคุณแม่จึงไปรับอาม่ามาดูแลที่บ้านและเสียชีวิตอย่างสงบรวมอายุได้66ปีแม่ของผมมีอาชีพเป็นครูคุณครูใหม่แล้วได้รู้จักคุณพ่อของผมจากเพื่อนๆที่เป็นแม่สื่อให้พ่อและแม่จึงแต่งงานกันมีลูกทั้งหมด3คนผมเป็นคนสุดท้องเมื่อตอนแม่คลอดลูกคนที่2ออกมาซึ่งเป็นลูกสาวที่น่ารักมากเป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่ร้องไห้ไม่งอแงเหมือนเด็กคนอื่นเลย ผ่านไปหลายปี ก็เป็นอย่างนี้อีกจนแม่เริ่มสงสัย เพราะนอกจากไม่ร้องไห้แล้วงอแงแล้วยังไม่ยอมพูดด้วยสงบเสงี่ยมเดียวแม่จึงเริ่มพาไปรักษาตามสถานที่ต่างๆและเกจิที่ดังๆแต่เหนือจรดใต้ในใจลึกๆของแม่รู้สึกว่าลูกสาวป่วยธรรมดาไม่ได้ปัญญาอ่อนเพราะหน้าตาน่ารักมากๆดูปกติเหมือนเด็กทั่วไปแม่จะพาไปรักษากี่ที่ก็ไม่มีใครรักษาได้เลยแม่หมดเงินไปเยอะแล้วก็เหนื่อยใจมากในสุดจึงเริ่มยอมรับความจริงว่าลูกสาวเป็นปัญญาอ่อนแล้วก็ได้เลยเริ่มหันมาศึกษาหลักพุทธศาสนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์จนปี2527แม่ฝันว่าแม่ไปเรียนหนังสือแม่ก็งงเพราะว่าลูกก็3คนแล้วทำไมยังต้องไปเรียนหนังสืออีกนี่แม่ฝันไปนะจ๊ะฝันอยู่หลายอาทิตย์หลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็ได้ไปเจอวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระธรรมกายจากหนังสือโลกทิพย์โลกทิพย์มันก็ดีเหมือนที่แม่ก็ได้ลองพาลูกๆมาวัดดูแต่นั้นมาแม่ก็สร้างบุญสร้างบารมีกับหลวงพ่อและคุณยายสะบั้นอันแหลกจนถึงปัจจุบันไม่ได้ไปที่ไหนอีกเลยตอนนั้นผมก็อายุ4ขวบพี่ชายอายุ12ปีตอนแรกก็มาเฉพาะวันอาทิตย์มีอยู่อาทิตย์หนึ่งผมนั่งอยู่กับพี่ชายนะมีลุงคนหนึ่งเข้ามาคุยด้วยลุงคนนั้นคุยไปคุยมาลุงก็เลยชวนมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดสุดยอดของลุงเลยต่อให้มาวันเสาร์ผมและพี่ชายก็รับปากพอถึงวันเสาร์ก็พากันนั่งรถเมย์มาที่วัดแต่ลืมถามลุงว่าจะให้มาช่วยแผนกไหนก็ไม่เป็นไรพอมาถึงวัดก็ไม่เห็นใครเลยหาลุงก็ไม่เจอก็พากันเดินไปเรื่อยๆเดินไปถึงโรงครัวเจอหน้าพี่ๆที่โรงครัวพวกพี่ๆเขาก็เรียกผมทานข้าวก่อนเห็นไหมจ๊ะเหมือนคนรู้จักคุ้นเคยกันเฉยเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็กลายเป็นอาสาสมัครที่โรงครัวครับจะมาช่วยงานในวันเสาร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอมครับช่วงปิดเทอมนี่แหละครับที่ผมและพี่ชายจะได้มาเจอคุณยายมหารัตนอุบาสิกาแจงคนที่ยุงทุกวันเลยครับคุณยายท่านจะชอบมาตรวจดูความเรียบร้อยดูความสะอาดแล้วมักจะให้พรกับทุกคนที่มากราบคุณยายว่าให้รวยนะมีหลายครั้งที่พี่ชายของผมเดินผ่านมาพอดีพี่อริพันธ์ก็มักจะสะกิดคุณยายแล้วก็พูดว่ายายอย่าให้พรเด็กคนนี้หน่อยสิให้เขาร่ำรวยให้ออกไปแล้วร่ำรวยหน่อยนะจ๊ะยายคุณยายก็หันมามองหน้าพี่ชาย

ชายห่างวัดเพราะไปทำงานข้างนอกเพื่อนพี่ชายน่ะไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแต่จีบไม่ติดแค้นใจมากเลยส่งพี่ชายไปจีบแทนสุดท้ายพี่ชายก็เลยโอเคกับผู้หญิงแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งครับเกิดวันมาฆบูชาวันรอรูปหลวงปู่ทองคำองค์แรกปี2537ปาฐวีเลยตั้งชื่อให้ว่ามาฆมงคลในช่วงแรกพี่ชายไม่ยอมบอกใครเลยครับเพราะพี่ชายในวัยเด็กเคยลั่นวาจาไว้ว่าโตขึ้นจะครองตัวเป็นโสดประพฤติพรหมจรรย์แม้แต่พระอาจารย์และพี่พี่เทพแดงก็ลงครัวก็ไม่มีใครทราบเลยครับเพราะพี่ชายก็ยังมาวัดทำตัวตามปกติพอดีมีนักศึกษามหาลัยเกษตร2 คนมาช่วยงานที่โรงครัวพระอาจารย์ที่โรงครัวให้พี่ชายพานักศึกษามหาลัยเกษตร2 คนนี้ไปขอพรคุณยายพอคุณยายเห็นหน้าของพี่ชายเท่านั้นแหละครับคุณยายก็ทักเลยทักพี่ชายว่าเธอน่ะมันดื้อทำแบบนี้ได้ไงเธอมันมีหน้าที่นะพูดเสร็จแล้วคุณยายก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินจากไปในวัยเด็กพี่ชายเคยตั้งใจว่าโตขึ้นจะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วครอบครัวอยู่สุขสบายแต่ในช่วง IMF สถานการณ์การเงินเริ่มมีปัญหาพี่ชายก็เริ่มเครียดมากเครียดทั้งเรื่องงานเครียดทั้งเรื่องเงินไม่พอจนเจือครอบครัวไม่สามารถทำตามที่หวังตั้งใจไว้ได้จนทำให้กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดและโมโหร้ายแต่มีครั้งหนึ่งพี่ชายขับรถอยู่ดีๆคนที่นั่งมาในรถก็ถามเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวท่านนั้นแล้วพี่ชายก็ระเบิดอารมณ์กันมาทันทีโดยการขับรถเร็วและอันตรายมากพอถึงที่หมายก็คว้างกุญแจรถทิ้งมีบ่อยครั้งที่ชอบทำร้ายตัวเองและเกือบจะฆ่าตัวตายหลายครั้งน้อยใจตัวเองที่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองหวังตั้งใจไว้ได้บางครั้งเคยคิดจะโดดตึกตายพร้อมลูกสาวนะแต่ก็รอดไปได้ทุกครั้งโอ้หลังจากผมจบปวช.ผมก็ไม่ยอมเรียนต่อเพราะเป็นช่วงที่หลวงพ่อเริ่มสร้างมหาธรรมกายใจดีผมเลยขอพระอาจารย์รูปหนึ่งเข้าไปทำงานในศูนย์ฝึกทักษะโรงหล่อพระผมอยู่ในแผนกประดิษฐานแผนกสุดท้ายของโรงหล่องานหลักของผมก็คือขับรถรับส่งพระและพนักงานที่มารับบุญที่โรงหล่อถ้าว่างๆก็ไปช่วยติดตั้งองค์พระบ้างยกองค์พระไอพีพีเข้าคีย์เข้าคอมพิวเตอร์บ้างทุกคนทุ่มเทกันมากทั้งพระอาจารย์และพนักงานต่างอดหลับอดนอนกันเป็นเวลาหลายเดือนนี่เกิดมาสร้างบารมีก็ต้องอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเข้ามาสู่องค์กรแล้วต้องสู้ต้องสู้เลยในวันที่องค์พระติดตั้งเสร็จ2 เซกเตอร์คือ2 ใน 3 ส่วนของเจดีย์ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นถึง3 ครั้งครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้เลยครับคือในเวลาเช้าก็เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดในเวลาเย็นก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ตะวันแก้วพอตกกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์พระจันทร์ทรงกรดซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์อัศจรรย์ถึง3 อย่างในวันเดียวเป็นวันที่ทางพี่ๆทีมงานและผมประทับใจและปลื้มมาจนถึงทุกวันนี้ที่ได้เห็นเหตุอัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายร้อยหลายพันปีในวันเดียวเห็นครบทุกอย่างเลยครับอัศจรรย์ตะวันแก้วนี่ใครได้เห็นนี่ถือเป็นบุญตาทีเดียวแหละก่อนบวชผมนั่งอยู่กับแม่ที่หอฉันอยู่ดีๆแม่ก็บอกว่าลูกบวชได้แล้วแหละถึงเวลาบวชแล้วแม่พูดก่อนสักพักหนึ่งก็มีพระรูปหนึ่งเข้ามาคุยด้วยคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าบวชได้แล้วแหละแล้วท่านก็เดินจากไปไม่นานนักก็มีพระอีกรูปหนึ่งเป็นพระเถระครับพระเถระท่านก็เดินเข้ามาคุยด้วยอีกคุยไปคุยมาท่านก็บอกให้บวชอีกผมเห็นว่าจู่ๆมีคนมาทักให้บวชถึง3 ท่านวันเดียวแบบนี้ไม่บวชคงไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจบวชธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่33ปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสมารับบุญที่กองการ์ตูนที่เขียนเมื่อกี้นี่ที่ในเพลงต่างๆนั่นแหละประจำโรงเรียนอนุบาลฝันนิดฝันวิทยาครับ

อาม่าเลยน้อยใจไปกินยาบำรุงเกินขนาดเพื่อประชดลูกสาวตัวเองจนน็อกล้มลงทำให้เป็นอัมพาตอยู่หลายปีตอนน้อยใจต้องทำบุญอากงและอาม่าก่อนตายกตินิมิตเป็นอย่างไรครับตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่แม่และผมที่ไปให้หรือไม่ครับพี่สาวแม่จะขอลืมเงินอาม่าบรรพชีวิตเปิดสำนักข้าวเจ้าข้าวทรงใกล้ๆวัดนี่แหละครับภายหลังข้าวทรงจนเป็นมะเร็งตายมีคตินิมิตอย่างไรได้รับบุญที่แม่ที่ไปให้หรือไม่ครับพ่อและแม่ของผมสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรพุทธันดรที่แล้วพ่อและแม่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่เพราะเหตุใดครอบครัวผมถึงต้องย้ายบ้านกันบ่อยมากครับการเข้าวัดแม่ฝันอยู่หลายที่ว่าไปเรียนหนังสือหมายความว่าอย่างไรหมายถึงได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือเปล่าครับเพราะเหตุใดคุณยายถึงไม่ได้ให้พรพี่ชายไปรวยเหมือนคนอื่นๆครับที่คุณยายบอกพี่ชายว่าถ้าเธอบวชให้ยายน้ำมันก็ล้นแก้วแล้วหมายความว่าอย่างไรครับเพราะเหตุใดในช่วงที่พี่ชายปิดเรื่องที่แอบไปมีครอบครัวคุณยายถึงทักพี่ชายว่าเธอทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะเธอมีหน้าที่นะหมายถึงหน้าที่อะไรครับบุพกรรมใดตอนพี่ชายโมโหร้ายคิดมากขี้น้อยใจและคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็ไม่โมโหก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจแล้วก็อย่าไปฆ่าตัวตายแค่นี้แหละเพราะเอตวิชามักจะได้ยินได้ฟังธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและเรื่องอจินไตยบ่อยมากเคยอธิษฐานจิตมาหรือไม่อย่างไรครับพุทธนาฏิลาวิชาลงมาสร้างบริมีกับหมู่คณะอย่างไรและลงมากี่รอบครับลูกสาวของวิชาที่เกิดวันมาฆบูชาตรงกับวันหล่อรูปหลวงปู่ทองคำปี37มาจากดุสิตหรือเปล่าครับบุพกรรมใดทำพี่สาวผมมันยาวอ่อนพูดไม่ได้แล้วครอบครัวผมเคยทำบุพกรรมใดมาร่วมกับพี่สาวครับทีมงานแผนกประดิษฐานได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งองค์พระธรรมกายจำตัวเพื่อประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์จะมีอานิสงส์อย่างไรครับเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นถึง3ครั้งในวันเดียวกันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเพราะเหตุใดจึงมันโดนบันดาลให้เกิดเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นครับลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรพุทธนรทิลามีหน้าที่ใดในกองทัพธรรมลงมากี่รอบเหตุใดลูกจึงได้มาบวชมีผังบวชหนาแน่นหรือไม่ครับลูกเคยสร้างบารมีกับทีมงานกองการ์ตูนอย่างไรพี่ๆทีมงานเคยทำหน้าที่ใดในกองทัพธรรมจะเอาจริงเลยชาตินี้จึงมาทำการ์ตูนประกอบโรงเรียนฝันในฝันแล้วจะมีอะไรสัญญาการรับบุญในหน้าที่นี้อย่างไรบ้างครับกองการ์ตูนหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าอาม่าถูกลูกสาวคนโตขอยืมเงินแล้วไม่คืนทำให้อาม่าน้อยใจไปกินยาบำรุงเกินขนาดนักกินหูฉลามเพื่อไปชดลูกล้มลงน็อกจะเป็นเหตุให้เป็นอัมพาตอยู่หลายปีเพราะกำเนิดอดีตชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกสาวมักจะทำให้คุณแม่ในชาตินั้นน้อยใจเสมอและชาตินั้นท่านเป็นคนดื้อมักจะขอเงินแม่บ้างขอยืมเงินแม่บ้างแต่ก็ไม่เคยคืนเลยโดยมีข้ออ้างสารพัดรวมกับกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารมาส่งบนในชาตินี้จ้ะจึงทำให้เป็นเช่นนั้นไม่เกี่ยวกับการกินยาบำรุงเกินขนาดอากงอาม่าตายแล้วอากงก็มีคตินิมิตดำมืดก็ไปอยู่มหานรกขุม5ด้วยกรรมโซฟินยันตายกำลังโดนนายนิริยาบาลเอาขีดเท่าร้อนกรอกปากแล้วกลบลงไปในหลุมตายเกิดได้เกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะอาม่าได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้ระยะหนึ่งแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเพราะหมดกรรมถึงรับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้จ้ะพี่สาวแม่ที่ขอยืมเงินอาม่าต่อมาประสบสำนักทรงตายด้วยโรค

มะเร็งเพราะกรรมปานาติบาตได้ฆ่าสัตว์มหาและฆ่าขายในอดีตกรรมฆ่าสัตว์มหาในปัจจุบันมาส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยกตินิมิตดำเมื่อได้เป็นมหานรกขุมสี่ด้วยกรรมที่ตั้งสำนักทรงหลอกลวงเพื่อนมนุษย์ผู้โง่เขลาจะต้องลงไปอีกหลายขุมเช่นขุมสองเพราะผิดศีลหลายข้อกำลังโดนนายนิริบาลเครียดด้วยแสบเหล็กร้อนเขี้ยนภายหลังจากลอกผิวหนังออกก่อนลอกผิวหนังเสร็จแล้วถึงจะแส้เหล็กร้อนตีตายเกิดได้เกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากยังรับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้แต่บุญได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะครอบครัวลูกต้องย้ายบ้านบ่อยเพราะกำลังทำบารมีในอดีตย้อนเนื่องจากทำขยักขย่อนไม่ต่อเนื่องพ่อแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์คือทำบ้างไม่ทำบ้างพุทธันดรที่ผ่านมาพ่อแม่ก็เป็นชาวเมืองโดยสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบห่างๆจ้ะเป็นชาวเมืองแต่ก็สร้างห่างๆก่อนเข้าวัดแม่ฝันว่าไปเรียนหนังสืออยู่หลายอาทิตย์นั่นก็หมายถึงว่าต่อไปจะได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจ้ะคุณยายไม่ให้พรพี่ชายว่าให้ไปรวยเหมือนคนอื่นเพราะว่าคุณยายท่านเห็นว่าพี่ชายเนี่ยไม่ใช่เส้นทางกองเสบียงแต่เป็นเส้นทางออกบวชเป็นตัวลูกจ้ะที่คุณยายบอกพี่ชายว่าถ้าคุณบวชให้ยายน้ำมันก็ล้นแก้วแล้วหมายถึงว่าพี่ชายมีบุญด้านนี้มาถ้าบวชเหมือนตัวลูกผังบวชก็จะหนาแน่นเหมือนน้ำที่ล้นแก้วแต่ถ้าไม่บวชผังนี่ก็จะพร่องไปจ้ะในช่วงที่พี่ชายแอบไปมีครอบครัวแล้วปิดเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อมาเจอคุณยายท่านทักว่าเธอทำอย่างนี้ได้ไงเธอมีหน้าที่นะหมายถึงว่าพี่ชายทำผิดหน้าที่ผิดผังเดิมแล้วคุณยายท่านทราบท่านเห็นท่านยังทักดังนั้นจ้ะหน้าที่นั้นก็คือทำมาบวชสร้างบารมีไม่ใช่ให้ไปมีครอบครัวจ้ะพี่ชายมโหร้ายคิดมากคิดน้อยใจและคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเพราะทำผิดผังไม่ใช่หน้าที่ตอนที่เขาให้มาทำถึงทำต่อไปก็ไม่ค่อยไม่จะไม่ลงเรืองอีกทั้งบุญในตัวก็หย่อนลงไปด้วยทำให้บาปกุศลเก่าที่ช่องส่งผลทำให้อารมณ์คุณมัวเครียดมากและคิดหาทางออกในการฆ่าตัวตายหลายครั้งถ้าฆ่าตัวตายก็พลัดกันนานเดียวเลย oh. แต่ดีที่ว่าไม่มีกรรมฆ่าตัวตายในอดีตมาจ้ะ oh. จะแก้ไขก็ตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีจนกว่าจะโตแล้วก็อย่ามีใหม่อีกก็แล้วกัน mm-hmm. อย่าเข็ดชั่วคราวให้เข็ดถาวรมาถึงเวลาสว่างก็ให้ออกบวชจ้ะ mm-hmm. คุยกับดาริ่งให้ดีกันแล้วกัน mm-hmm. พี่ชายมักจะได้ยินได้ฟังธรรมะเรื่องละเอียดลึกซึ้งและเรื่องอจินไตยบ่อยๆมากเพราะพี่ชายมีจริตตติยาสายชอบฟังเรื่องเหล่านี้จึงได้ดึงดูดให้มาได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากพระอาจารย์บ้างจากผู้ที่รู้เรื่องเหล่านี้บ้างจ้ะพุทธนันท์ที่ผ่านมาพี่ชายก็ได้เป็นคุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้แต่ลงมารอบเดียวเพราะในพุทธันดร นั้นก็เกือบจะลาสิกขาหลายรอบแล้วแล้วก็ได้ลงมาเพียงรอบเดียวจ้ะลูกสาวของพี่ชายก็มาจากที่ดีให้ประคองให้ดีในช่วงวัยรุ่นจ้ะพี่สาวปัญญาอ่อนพูดไม่ได้เพราะกรรมดื่มสุราทั้งในชาติที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายหลายชาติมารวมส่งผลในปัญญาอ่อนจานีดื่มสุราดื่มน้ำเมาครอบครัวลูกในอดีตพ่อกับแม่เคยขายเหล้าและเลี้ยงเหล้าก็เลยดึงดูดผู้ที่มีกรรมสุรามาเกิดเป็นลูกจ้าทีมงานแผนกปฏิสารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งของพระธรรมกายประจำตัวที่มหาธรรมกายเจดีย์จะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะได้มีส่วนแห่งบุญของผู้ที่สร้างพระทุกองค์เลยจะมีรูปร่างสง่างามมีผิวพรรณผ่องใสดุจดังทองคำจะได้เกิดในตระกูลของเศรษฐีผู้ใจบุญจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา

นะจะมีพละกำลังมากจะมีดวงตาเห็นธรรมได้กระทึงพุทธธรรมกายจะมีอภิญญาเป็นต้นจ้ะเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือตอนเช้าพระอาทิตย์ทรงกรดตอนเย็นเกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วตอนกลางคืนพระจันทร์ทรงกรดพระอานุภาพแห่งบุญที่ทุกคนตั้งใจทุ่มเททำงานนี้โดยใจได้เป็นกุศลบรรดาในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ยังเจตเบิกบานบันเทิงบุญจ้ะลูกสาวบารมีกมุขนะมาเมื่อพุทธันดรติแล้วได้เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสๆประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าได้ลงมาสองรอบโดยบวชทั้งสองรอบจนตลอดชีวิตผังบวชนี้จึงหนาแน่นแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้แบ่งเวลานั่งสมาธิสวดมนต์ร่วมกับหมู่คณะแล้วมันตอกย้ำสมณสัญญาให้หนาแน่นเลยนะจ๊ะพี่ๆทีมงานกองการ์ตูนพุทธันดรที่ผ่านมาบางองค์ก็เป็นกุลบุตรบางองค์ก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชนี่ใน7องค์นี่แหละได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นกำลังในการเผยแผ่ธรรมะส่วนในปัจจุบันก็เป็นไปตามยุคสมัยของการเผยแผ่ที่มีเทคโนโลยีสูงก็ประยุกต์เข้าด้วยกันแต่ละองค์ก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระภายในและกลับดุสิตบุรีได้ส่วนใหญ่จะได้ลงมาสองรอบส่วนใหญ่นะจ๊ะอันที่สองนิยามจากการได้รับบุญนี้คือจะมีดวงปัญญาแตกฉานจะมีอารมณ์ดีอารมณ์สบายจิตเบิกบานอยู่เป็นนิดถ้ามันนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายถ้ามันนะจ๊ะถ้ามันตอกย้ำสมณสัญญาก็จะมีผังบทหนาแน่นเป็นต้นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญเราอธิษฐานจิตตามติไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมา

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่160จากตอนที่แล้วเมื่อสัวโปดกกลับมาถึงเรือนของมโหสถบัณฑิตโดยสวัสดิภาพก็มีอาการร่าเริงยินดีรีบบินตรงเข้าไปหามโหสถแล้วจับลงที่บ่าเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นความลับสำคัญมโหสถรู้สัญญาณนั้นแล้วก็ไม่รอช้ารีบพาสุวโปดกขึ้นไปบนยอดปราสาทเพื่อไต่ถามเรื่องราวทั้งหมดทันทีเมื่อได้ฟังความลับจากสุวโปดกแล้วมโหสถถึงกับรำพึงในใจว่านั่นอย่างไรล่ะเราคาดไว้ไม่มีผิดแผนการของเกวัฏปุโรหิตน่ะช่างร้ายกาจนักแต่ถึงอย่างไรเนี่ยความพินาศก็จงอย่าได้มีแก่เจ้าเหนือหัวของเราเลยเราควรที่จะสนองคุณแด่พระองค์ครั้นคิดหา

ได้แล้วจึงรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีพร้อมกราบทูลถามถึงเรื่องที่พระองค์จะทรงตัดสินใจเสด็จไปปัญจาลนครจริงหรือพระเจ้าวิเทหราชตรัสรับคำว่าเราต้องไปแน่และจะไม่เปลี่ยนใจอีกเป็นอันขาดครั้นแล้วมโหสถจึงถือโอกาสนั้นกราบทูลความประสงค์ของตนว่าถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะขออาสาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อเตรียมสร้างพระราชวังไว้ภายในปัญจาลนครเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้ใช้เป็นที่ประทับอยู่ที่ปัญจาลนครและหากการก่อสร้างเสร็จลงเมื่อใดเนี่ยข้าพระองค์ก็จะรีบทูลเชิญเสด็จพระองค์ในทันทีพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำทูลของมโหสถแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักเพราะทรงเห็นว่านอกจากมโหสถบัณฑิตจะมิได้ละทิ้งพระองค์แล้วเขายังได้ช่วยให้ความปรารถนาของพระองค์สำเร็จตามพระประสงค์อีกด้วยดีแล้วพ่อบัณฑิตหากเธอต้องการใช้สอยสิ่งใดเนี่ยเราก็อนุญาตให้เธอนำไปได้เต็มที่ตามที่เธอต้องการท้าวเธอตรัสด้วยทรงปลื้มพระทัยขอเดชะเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นกล้าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ขอพระราชทานไพร่พลและพาหนะรวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการก่อสร้างพระพุทธเจ้าค่ะเอาเลยพ่อบัณฑิตต้องการเท่าไหร่ก็เชิญจัดสรรเอาไปตามที่ต้องการเถอะมโหสถบัณฑิตได้กราบทูลต่ออีกว่าขอเดชะข้าพระองค์ขอพระกรุณาโปรดให้เปิดเรือนจำทั้งสี่แห่งโดยการให้ปลดโซ่ตรวนพวกนักโทษทุกคนแล้วขอให้นักโทษทั้งหลายเหล่านั้นได้เดินทางไปกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อเป็นกำลังในการสร้างพระราชวังพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงอนุญาตให้มโหสถทำตามความปรารถนาได้ทุกประการเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วมโหสถจึงได้สั่งให้ปล่อยนักโทษออกจากเรือนจำทั้งสี่แห่งโดยการถอดเครื่องจองจำออกทุกคนแล้วรวบรวมผู้ที่ช่ำชองในงานศิลปกรรมต่างๆให้เป็นหัวหน้าในงานนั้นๆโดยแบ่งงานตามความถนัดทั้งช่างไม้ช่างทองช่างเหล็กช่างหนังช่างสลักหินช่างจิตรกรรมช่างอิฐช่างปูนเป็นต้นแต่ละช่างล้วนมีพละกำลังและความสามารถเชี่ยวชาญในศิลปกรรมนั้นๆส่วนผู้ที่องค์อาจกล้าหาญชำนาญในการสู้รบก็คัดเลือกเข้าไว้ในกองพลโยธารวมได้18เหล่านักโทษเหล่านั้นเมื่อได้รับอิสรภาพแล้วต่างก็พากันดีใจปรารถนาจะได้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดมโหสถบัณฑิตและพร้อมจะทำตามคำสั่งของมโหสถทุกประการเมื่อคัดกำลังพลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ตระเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการก่อสร้างให้พอแก่การใช้สร้างพระนครโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งประการใดหลังจากรวบรวมไพ่พลพาหนะและผู้ช่ำชองในศิลปะนั้นๆเป็นกองพลใหญ่ตามที่ต้องการแล้วมโหสถจึงได้ยกขบวนนั้นออกจากมิถิลานครแล้วมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครในทันทีในระหว่างหนทางที่จะไปสู่ปัญจาลนครมโหสถบัณฑิตได้ให้

ช่างที่ติดตามขบวนมาช่วยกันสร้างพลับพลาที่ประทับรายทางไว้เป็นระยะระยะทุกๆหนึ่งโยชน์แล้วจัดสรรอำมาตย์ให้เฝ้าประจำอยู่แต่ละพลับพลาพร้อมสั่งกำชับด้วยว่าในเวลาที่พระราชาของพวกเราได้เสด็จกลับมิถิลานครพร้อมด้วยพระนางปัญจาลจันทีเนี่ยขอพวกท่านจงถวายการปรนิบัติแด่ทั้งสองพระองค์โดยการเตรียมจัดช้างม้าและรถไว้ให้พร้อมทั้งคอยระวังป้องกันมิให้กองกำลังของฝ่ายปัญจาลนครติดตามมาได้เพื่อให้พระองค์เสด็จถึงมิถิลานครโดยเร็วที่สุดมโหสถได้จัดเตรียมการโดยรอบคอบทุกๆระยะหนึ่งโยชน์ตลอดทางเป็นที่พักระหว่างทางของพระเจ้าวิเทหราชทั้งหมด98หลังเมื่อเดินทางถึงฝั่งแม่น้ำคงคามโหสถได้เรียกอานันทอมาตย์มาแล้วสั่งการว่าอานันทะท่านจงพาช่างไม้300คนไปทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคาเตรียมต่อเรือขนาดใหญ่ไว้300ลำแล้วหาไม้ที่จะใช้สร้างพระนครเนี่ยคัดเอาเฉพาะไม้ชนิดเบาแล้วบรรทุกเรือที่เตรียมไว้ล่องเรือมาส่งให้เราโดยเร็วเมื่ออนันทอมาตย์รับคำสั่งแล้วก็รีบพากำลังช่างไม้ทั้ง300คนไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายทันทีขณะเดียวกันมโหสถพร้อมกองกำลังที่เหลือก็พากันลงเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับที่ตั้งของเมืองปัญจาลนครหลังจากข้ามฝั่งมาได้ประมาณครึ่งโยชน์มโหสถสังเกตเห็นหลักปักเขตก็รู้ว่าบัดนี้ตนกำลังเข้าสู่เขตแดนปัญจาลนครแล้วทันทีที่เหยียบเท้าก้าวแรกลงบนดินแดนของฝ่ายศัตรูมโหสถก็ได้เริ่มต้นกำหนดแผนการไว้ในใจคำนวณนับระยะทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินแต่ละก้าวในแดนศัตรูนะเป็นการวัดระยะทางเพื่อให้ทราบว่ามีระยะทางจากนี้ถึงนี้น่ะใกล้ไกลเพียงใดทางใดสะดวกปลอดภัยบริเวณใดควรสร้างอุโมงค์บริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระนครและบริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระราชนิเวศหลังใหม่นี้เป็นวิสัยของบัณฑิตที่ไม่ประมาทเมื่อย่างก้าวเข้าสู่ดินแดนของฝ่ายตรงกันข้ามจะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวโดยละเอียดทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อหาทางเอาตัวรอดปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้เข้าไปสู่ภายในเมืองปัญจาลนครแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้ง

แรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียด

ที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารเราเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะกับโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการที่เราไปทำหน้าที่ผู้นำบุญไปเป็นยอดกัลยาณมิตรก็เพื่อให้เพื่อนมนุษย์นั้นได้เห็นอันตรายของความตระหนี่ให้รู้จักว่ามันอันตรายมากเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างบารมีมีผู้ไม่รู้อย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายที่รอคอยพวกเราอยู่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้มันก็น่าเสียดายที่เพื่อนมนุษย์อีกมากจะไปอบายโดยที่ไม่รู้ตัวเราไปทำหน้าที่ตรงนี้เท่ากับชี้หนทางสว่างให้เขาและให้เขารู้จักเปลี่ยนโลกิยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่สามารถนำติดตัวไปในภพเบื้องหน้าให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปได้สร้างบารมีขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากับช่วยชี้ทางสวรรค์และความสว่างของชีวิตจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมุทิตาสการะพระราชาคณะประจำปีพุทธศักราช2569และพิธีถวายคีลานะเภสัชค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีมุทิตาสการะพระราชาคณะประจำปีพุทธศักราช2569โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกรองแม่กองทำสนามหลวงส่วนกลางเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์โดยริ้วขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปลาบปื้มปิติยินดีของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีในครั้ง

พร้อมกันนี้พระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิรเวทีก็ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพสการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรศักชัยพีชพัฒน์ก็ได้อ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชวิเทศวชิรเวทีส่วนกัลยาณมิตรสมเกียรติศรลลำอ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชภาวนาวชิรวิเทศพร้อมกันนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน22รูปก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาก่อนที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิรเวทีจะได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พร้อมด้วยพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิรเวทีสำหรับพิธีมุทิตาสการะในครั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระวิเทศธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายเป็นพระราชาคณะชั้นราษฎรในราชทินนามที่พระราชวิเทศวชิรเวทีส่วนพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระราชาคณะชั้นราษฎรในราชทินนามที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศจากนั้นเป็นพิธีถวายคิลนะเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้กล่าวคำอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยย่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสมมติฐานของโรคภัยไข้เจ็บมี2ประการคือประการแรกเกิดจากเหตุในปัจจุบันประการที่2เกิดจากเหตุในอดีตเหตุจากปัจจุบันประการแรกก็คือความเสื่อมของสังขารความแปรปรวนของร่างกายประการที่2ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงประการที่3อริยบทที่ไม่สม่ำเสมอประการที่4ถูกประทุษร้ายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่มาของความเจ็บป่วยถ้าได้ยาดีหมอดีถูกกับโรคทันเวลาก็ช่วยบำบัดให้โรคทุเลาและหายได้แต่เหตุประการที่2คือเหตุในอดีตที่เกิดจากวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตตามมาส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถ้าได้หมอดียาดีทันเวลาก็ไม่สามารถให้โรคภัยทุเลาลงได้หรือหายไปได้ซึ่งจากกรณีศึกษาของคุณครูไม่ใหญ่เกิดจากการผิดศีล5และกรรมมักโกรธในอดีตมาปรุงแต่งให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายบาปนั้นต้องสู้ด้วยบุญบุญเท่านั้นที่จะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บทุเลาเบาบางลงได้ซึ่งเป็นที่มาที่พวกเราทุกคนในที่นี้ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญพิธีถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันเพราะการถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธถือเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าใครที่ได้ดูแลพระภิกษุผู้ป่วยไข้เหมือนได้ดูแลรักษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองดังนั้นใครได้มาสั่งสมบุญในครั้งนี้ย่อมเป็นผู้ที่ได้ทำตามพระสัมมา

0: พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และทำให้พระภิกษุสามเณรนั้นแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายย่อมมีอายุวันนะสุขะพละตามไปด้วยคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีรายงานการสัมภาษณ์แม่ชียือหว่างวินซึ่งสามารถสอบผ่านบาลีศึกษาประโยค9ได้ในปีนี้ทำให้รู้สึกปลาบปื้มปิติและซาบซึ้งในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไปติดตามรายละเอียดได้พร้อมๆกันในรายงานค่ะ
1: การเรียนพระบาลีนั้นมีประโยชน์มากค่ะทุกวันเช้าเย็นเราต้องทำวัดเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกคำสวดมนต์ของเรานั้นค่ะเรารู้ว่าความหมายเป็นยังไงทำให้เรารู้สึกมากค่ะรู้สึกอิ่มบุญด้วยค่ะ

ดิฉันแม่ชียูหวางวินมาจากประเทศเวียดนามปัจจุบันนี้อยู่ที่วัดสร้อยทองตั้งแต่แม่ชียังเป็นเด็กอยู่นะคะได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้ถูกสอนมาว่าบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงหลังจากนั้นเกิดความศรัทธาแล้วพอเรียนจบมัธยมศึกษาก็สนใจศึกษามากขึ้นก็เลยบวชเป็นแม่ชีในพุทธศาสนาเถรวาทได้รับคำแนะนำให้มาเรียนที่ประเทศไทยนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2556ค่ะเริ่มต้นได้เรียนที่วัดโคกระเทียมจังหวัดลพบุรีจนจบประโยค6ค่ะพ.ศ. 6แล้วได้มาเรียนต่อที่วัดสร้อยทองจนถึงปัจจุบันนี้การเรียนพระบาลีนั้นมีประโยชน์มากค่ะเวลาเป็นแม่ชีค่ะทุกวันเช้าเย็นเราต้องทำวัดเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกคำสวดมนต์ของเรานั้นค่ะเรารู้ว่าความหมายเป็นยังไงเรากล่าวด้วยคำของตัวเองถึงพระพุทธเจ้าการสรรเสริญพระพุทธนตรัยทำให้เราลึกซึ้งมากค่ะรู้สึกอิ่มบุญด้วยค่ะในระหว่างการเรียนพระบาลีนั้นหลักสูตรต่างๆที่เราได้เรียนนะคะมันก็มีสาระสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถที่ให้คำแนะนำสำหรับคนที่เข้ามาปรึกษากับเราได้ค่ะทำให้เราสามารถเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาให้ใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองกับคนอื่นได้ในวันนี้มีโอกาสมาร่วมพิธีถวายมุทิตาแก่พระภิกษุสามเณรแล้วก็แม่ชีกับคารวะที่สอบได้9ประโยคที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้แม่ชีรู้สึกว่าซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะภาคภูมิใจที่ทางวัดได้มีการสนใจถึงบาลีศึกษาให้โอกาสเชิดชูการเรียนแล้วสุภาพสตรีด้วยค่ะโดยเฉพาะรู้สึกขอบพระคุณมากๆเลยค่ะต่อจากนี้ไปอาจจะได้ใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้เพื่อเผยแพร่พระศาสนาที่ประเทศของตัวเองค่ะไม่ซีรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการเรียนบาลีโดยไม่ใช่ภาษาของตัวเองแล้วเรียนจนจบนั้นมันต้องใช้ความภาคเพียรพยายามเป็นอย่างมากเราเรียนแล้วจบแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีการที่มาร่วมงานวันนี้มันเหมือนแบบว่าไม่มีใครรู้จักการเรียนของเราการพยายามของเราแต่วันนี้มาได้มีโอกาสมาร่วมวิธีการรู้สึกภูมิใจจริงๆค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะหนูขอขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มีการจัดให้บส.ได้มาร่วมพิธีการมุทิตาอย่างนี้ด้วย

โรงเรียนบ้านโคกตีเตร่วมกับที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เพื่อปลูกฝังศีลธรรมพร้อมทั้งน้อมนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กได้เติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมค่ะสำหรับพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายศิลป์ประเสริฐเวหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1เป็นประธานเปิดการอบรมณโรงเรียนบ้านโคกตีเตอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษโฐเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นได้มาให้ความรู้และนำจัดกิจกรรมต่างๆแก่เยาวชนอาทิกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมเกมส่งบอลกลับหลังเกมสร้างความสามัคคีกันในทีมก่อนที่จะได้ให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้น้องๆนักเรียนยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมเพื่อรู้ผิดชอบชั่วดี5ห้องชีวิตเพื่อสร้างปัจจัยพื้นฐานและระเบียบวินัยและเรื่องพระคุณพ่อแม่เพื่อปลูกจิตสำนึกความกตัญญูก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมกราบคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีทั้งยังได้ร่วมการจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในวันสุดท้ายได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารสดแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมบุญและเติมทานบารมีซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจสนุกสนานและอิ่มเอมใจในบุญกุศลพร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ไปปรับใช้จริงทั้งที่บ้านและโรงเรียนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นจัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วระหว่างวันที่7ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา10วันโดยมีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น15ท่านซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4ของโครงการและเป็นครั้งที่2ที่จัดขึ้นในปีนี้โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านได้เรียนรู้หลักพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมและรักษาศีล8พร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำความรู้และข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมโดยก่อนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านการปฏิบัติธรรมในหลักสูตรสุดสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เคยผ่านการอบรมแล้วกลับมาเข้าร่วมโครงการอีกครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและศรัทธาในการฝึกฝนตนเองโดยบางท่านสามารถรักษาศีล8ได้อย่างต่อเนื่องและตั้งใจรักษาศีล5ตลอดไปภายหลังจบโครงการโดยตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมทุกท่านได้สั่งสมบุญฝึกฝนตนเองและเรียนรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยสติ
ความสงบและความดีงามซึ่งผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นจำนวนมากถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในต่างแดนสืบไปค่ะส่วนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งถือเป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในหมู่สงฆ์ค่ะพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและพระมหาประสิทธิ์ทิติชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้นำคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเข้าทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่เมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งในช่วงเข้าพรรษาที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามโดยในปีนี้ได้ทำสามีจิกรรมต่อพระผู้ใหญ่จำนวน4วัดด้วยกันประกอบด้วยพระราชยานโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติพระราชวชิรวิเทศเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระครูสุนทรธรรมสาธิตประธานสงฆ์วัดชาวพุทธและพระครูรัตนปัญญาวิเทศเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญาเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งพระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปที่ได้ทำสามีจิกรรมล้วนเป็นผู้มีพรรษาการมากมีคุณูปการอย่างมากต่องานพระพุทธศาสนาและยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับพระลูกพระหลานในการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับชาวโลกต่อไปในโอกาสนี้พระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปยังได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งคณะสงฆ์ทุกรูปต่างน้อมรับโอวาทด้วยความเคารพเพื่อนำไปเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพเพตพลีโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียรกัลยาณมิตรอัครภักทรานและกัลยาณมิตรจามอนผงปลื้มปิติชัยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้รวมกันทอดผ้าบังสุกุลต่อคณะสงฆ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรโรเบิร์ตชาวเฮนส์กัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเดชกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชในการนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์เรื่องความเชื่อในบุญและอานิสงส์จากการสั่งสมบุญมีอานุภาพมาก
จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกายและเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเดชและกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงบ่ายสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจใสๆเพื่อสั่งสมชั่วโมงหยุดนิ่งตลอดพรรษาอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำใจหยุดนิ่งและเข้าถึงสันติสุขภายในตามหลักพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพเดินทางมาร่วมค้นหาความสงบภายในกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากได้ลงทะเบียนและพบปะพูดคุยด้วยรอยยิ้มแล้วทุกท่านยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมซึ่งท่านได้เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อมาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระอาจารย์ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้อธิบายเรื่องของกัลยาณมิตรมิตรแท้มิตรเทียมให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังและให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัยในเรื่องของธรรมะโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้สะท้อนความรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานทำให้จิตใจมั่นคงและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขยายฐานงานเผยแผ่วิชาธรรมกายและปักหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าไปอยู่ในใจของชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุดรธานีอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง5อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง1อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forwhiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลก
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077 6000และ092

0800-2779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทุกเขสุขานิวินทติคนมีปัญญาถึงคราวทุกข์ก็ยังหาสุขได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกท่านนะพบกันทุกเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณก็มีธรรมะมีข้อคิดมีโอวาทของมหาปุญญาจารย์มาฝากพวกเราเราได้มาสร้างบารมีร่วมกันเพราะมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบทำให้เราได้เจริญรอยตามแม้ว่าบางครั้งจะมีอุปสรรคมีสิ่งต่างมาทำให้บางครั้งเราก็ย่อท้อหวาดหวั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บุคคลท่านนี้ไม่เคยหวาดหวั่นไม่เคยย่อท้อแม้ว่าสิ่งที่มาโถมกระหน่ำนั้นจะรุนแรงกว่าเราหลายเท่านักแต่ท่านก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดเราจึงสามารถจะสร้างบารมีอยู่ถึงวันนี้ได้คิดถึงท่านไม่เอ่ยคิดถึงท่านอยากจะบอกอย่างไรอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า

0: สาธุได้ชมเอ็มบีชุดแล้วได้คลายความคิดถึงไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะก็ช่วยอธิษฐานให้ท่านแข็งแรงและจะได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเราเร็วๆนะต่อจากนี้ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันนิฟันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันนิฟันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าโสส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเป็นจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากดินเป็นดาวสุขสกาวสองเมืองยะลารับชมกันเลยจ้าย
1: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้

0: ชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ
1: โอ้ยแล้วก็โอ้ยแล้วก็โอ้ยโอ้โอ้ยฮัลโหลเลดี้แอนด์เจ็นเทิลแมนเวลคัมทูไทยแลนด์คัมออนเลทแดนซ์วิทมี

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 0 7 2

0: อย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ทำไมเก่งๆเน
1: าะ
0: ทำอย่างนี้นะจ๊ะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

วันสมาธิโลกเกิดขึ้นในปรารภจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6สิงหาคม2488มีการทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมาจนทำให้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และยังนั่งทุกวันที่6สิงหาคมจึงกำหนดให้เป็นวันสมาธิโลกนะจ๊ะเราก็เตือนให้ชาวโลกหันมาสร้างสันติภาพโดยวิถีทางที่สงบปราศจากความรุนแรงก็คือผ่านการทำสมาธิก็จะได้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองให้ได้ก่อนนะจ๊ะเพราะปมปัญหาที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งในตัวมนุษย์ประกอบไปด้วยกายวาจาแล้วก็ดังนั้นถ้ามนุษย์ก็ได้มีความคิดดีความพูดก็จะออกมาดีการกระทำก็จะดีตามแต่ถ้าคนนั้นความคิดไม่ดีความพูดก็จะการกระทำก็

ก็แล้วความวุ่นวายในโลกก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะจ๊ะดังนั้นถ้าอยากให้สันติภาพโลกเกิดขึ้นได้จะต้องเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุทั้งหมดนั่นคือใจซึ่งเป็นจุดกำเนิดของทุกความคิดของมนุษย์ซึ่งการทำสมาธิเป็นวิธีการแก้ที่ใจที่ดีที่สุดประหยัดสุดและง่ายที่สุดนี่นะจ๊ะยิ่งถ้ามนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมจนถึงจุดหยุดนิ่งสนิทสามารถเข้าไปถึงพระธรรมกายได้จนเกิดธรรมกายเอฟเฟกต์คืออนุภาพแห่งพระธรรมกายที่ก็จะนุ่นมากได้เข้าถึงอนุภาพกับแผ่ขยายไปจนสามารถขจัดสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในความคิดคำพูดการกระทำของชาวโลกให้เจือจางเบาบางลงไปกระทั่งหมดไปในที่สุดจ้ะสิ่งที่บดบังใจมนุษย์ที่มืดนั้นมีกี่อย่างนิวรณ์ 5ถูกต้องจ้ะมีอะไรบ้างจ๊ะกามฉันทะพยาถีอุดวิจาโอ้โหเดี๋ยวเราให้น้องนาวมีกับน้องแป้งน้องวินมาทบทวนนิวรณ์ 5กันจ้ะ

ความลังเลสงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถี

0: เมื่อเราถูกบทบังด้วยความไม่รู้และนิวรณ์ห้าใจของเราก็จะมืดบอดติดแต่ทางโลกหมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมการกระทำของเรายังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่เคยหยุดเลยมีแต่ความอยากที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญานะจ๊ะนักเรียนอนุบาลอยากจะละนิวรณ์ห้าไหมจ๊ะวิธีลัดที่สุดก็คือไปแล้วนึกถึงแต่พระในตัวพอเรานึกถึงเรื่องพระในตัวแล้วเรื่องแพ้ๆก็ยังไม่มาเนาะมีแต่พระกลับไปนึกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลงทางโลกกามฉันทะก็เกิดนึกเรื่องโกรธคนนั้นคนนี้ก็ขุ่นมัวแจ้งเรามึงนึกได้ทีละอย่างนะจ๊ะนึกเรื่องพระก็ไม่มีเรื่องในเรื่องแพ้ก็ไม่มี
1: เรื่องตา
0: เวลารู้ธรรมชาติใจอย่างนี้แล้วก็ให้เรานึกถึงแต่พระอย่างเดียวไปเลยเรียกว่าเป็นวิตามินรวมแบบโฮนินวันเลยเนาะคือนึกถึงองค์พระใสๆหรือดวงใสๆในตัวนึกแล้วเดี๋ยวใจเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสจนสามารถละนิวรณ์ได้นะจ๊ะหยดนั่งนั่นและไซพรหมจรรย์พระผุดผ่านทุกวันสะอาดเกลี้ยงนิวรณ์หมดสุขสันต์สดชื่นชีพรื่นทำหล่อเลี้ยงผ่องทั้งกายใจ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานนี่จ้ะที่ว่าปากหวานคือท่านบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจนี่เนาะโอ้กลับดีกว่า
1: อย่าครับอย่าฟังว่าทำไมรักสุดหัวใจ
0: หมอรักสุดใจมีหลายตอนวันนี้ตอนจากดินเป็นดาว
1: ดินเป็นดาว
0: สุขสกาวส่องเมืองยะลา
1: โอ้
0: ยะลาย
1: ะลาน
0: ึกว่ายะรวย
1: อ
0: ีก
1: โอ้รวยด้วยครับรวยด้วยครับยะลายะรวยครับ
0: นี่เนาะพอจะเป็นนักบุญทักษิณจ้ะ

0: กราบกราบหลวงพ่อจะครบอย่างสูงครับครับผมพระดินดาวบุญยะกันโต
1: สาธุ
0: ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดยะลา
1: สาธุ
0: ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลา
1: สา
0: เลขาธิการจังหวัดอำเภอรามันจังหวัดยะล
1: า
0: ขอรายงานตัวครับหลวงพ่อครับกระผมเป็นลูกคนจีนโดยกำเนิดบ้านเดิมอยู่หาดใหญ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจการตลาดนี่ครับอาจจะกล่าวว่าชีวิตของผมคือตำนานไม่ใช่ตามเดี๋ยวเดียว
1: ตำนาน
0: นานจากดินสู่ดาวคงไม่เกินจริงนักแล้วก่อนจะมีแสงประกายอย่างวันนี้ชีวิตของผมเคยอยู่ในจุดที่อับแสงมาก่อนครับ
1: โอ
0: ้คมคมคมโอ้คมแต่ก่อนผมเคยถูกขนานนามว่าเป็นมาเฟียแห่งราตรีนี่จ้ะมีชื่อเสียงในวงการเที่ยวเตร่สูบบุหรี่กินเหล้าเข้าผับเป็นกิจวัตรจนกระทั่งวันหนึ่งมีรถประกาศชวนบวชผ่านมาหน้าบ้านโอ้โหวันสว่างวันสว่างหมดแล้วเน
1: า
0: ะเสียงนั้นสะดุดหูเสียงสะดุดหูจริงแต่ก็สิ่งที่อยู่ในใจกลับไม่ใช่เสียงแต่เป็นเรื่องราวที่เขากล่าวเรื่องของเต่าและอาจารย์ก็เปรียบเปรยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากแสนยาก
1: ครับ
0: ยิ่งกว่าโอกาสที่เต่าตบจะโผล่ขึ้นมาสวมห่วงกลางทะเลที่กว้างใหญ่ในทุกร้อยปี
1: ครับมันยากมาก
0: ผมนั่งฟังและฉุกคิดได้ทันทีว่าในเมื่อเรามีครบทั้งกายมนุษย์และเป็นชายชาตรีและร่างกายสมบูรณ์ครบทั้ง3 2ประการหากปล่อยให้ชีวิตไหลไปในทางที่ต่ำก็คงไม่ต่างจากเต่าตาบอดที่ไม่รู้สำนึกโอ้นี่เนาะโอ้โหเล่าเรื่องเต่าตาบอดเน
1: า
0: ะเสียงที่ชวนบวชหน้าบ้านเนาะผมจึงตัดสินใจสมัครบวชในโครงการภาคฤดูร้อนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต
1: ้
0: เพื่อเปลี่ยนทิศทางชีวิตให้ดียิ่งขึ้นครับ
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สุดยอดนี่บรรยากาศช่วงเตรียมตัวก่อนบวชศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เนาะนี่จ้า
1: ต้อง
0: นะ
1: ครับผม
0: นี่

หลังผ่านการบวชชีวิตที่คล้ายเต่าตาบอดอย่างผมก็เริ่มตาสว่างขึ้นผมจึงตัดสินใจหักดิบเลิกอบายมุขทุกชนิดแล้วมามีโอกาสเข้ามาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเพื่อเข้าพิธีบรรพชาผมยืนมองมหารัตนวิหารเขาด้วยความตื่นตรึงไม่ใช่แค่ความใหญ่โตโอฬารแต่มันคือความรู้สึกที่คุ้นเคยโอฬารก็หลุดออกมาจากความฝันในวัยเด็กที่มักจะฝันเห็นเสาต้นใหญ่ๆโอ้ยเข้าใจฝันฝันเห็นเสาและพระพุทธรูปทองคำสว่างสวัยโดยในฝันผมจะนั่งพนมมือสวดมนต์อยู่เสมอหลวงพ่อครับหากเปรียบกับสวดมนต์เป็นยาทาและการนั่งภาวนาเป็นยากินผมก็เป็นเคสที่สอบผ่านยาทาแต่สอบตกยากินนี่นะคือได้แต่สวดมนต์แต่ไม่ได้นั่งภาวนาพระบทสวดมนต์ผมเราจำแม่นท่องได้คล่องปากขึ้นใจแต่พอถึงเวลานั่งสมาธิผมฟุ้งตั้งแต่ยังไม่นั่งพอเริ่มนั่งฟุ้งก็กระจายขณะฟุ้งอยู่แล้วนะแถมปวดเมื่อยไปทั้งตัวแต่ว่าในใจลึกๆผมตั้งมั่นเสมอว่าสักวันหนึ่ง

0: จะต้องนั่งให้นานและมีความสุขให้ได้ครับ
1: สาธ
0: ุโอ้ดีจังยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้เนาะแม้จะฟุ้งในตอนแรกๆก็แล้วแต่ก็ทั้งหลังจากจบโครงการพระนวกะผมก็ได้ไปปฏิบัติธรรมปรับใจที่สุขจริงหนอจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นี่จ้ะ
1: คร
0: ับ โอ้ขึ้นเหนือเลยเนาะและในสุดวินาทีที่ดินเปลี่ยนเป็นดาวก็เกิดขึ้นครับขณะนั่งสมาธิผมเห็นแสงสว่างจ้าและดวงกลมใสสว่างที่กลางท้องความรู้สึกตอนนั้นคือตัวเราเป็นเหมือนดาวที่ส่องแสงและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ

0: หลังจากนั้นผมก็ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พระบรมสุพจน
1: ์
0: พระบรมสุพจน์เนาะให้มารับบุญงานจราจรดูแลอาสาสมั
1: คร
0: แจกอาหารสารถีรถตู้รถบัสที่พาสาธุชนมาร่วมงานบุญวันอาทิตย์ทำให้ผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและหลักการดูแลหมู่คณะอย่างถูกหลักวิชาเนาะนี่จะรับบุญดูแลอาสาสมัครจราจรแจกข้าวสารชนที่มากับรถตู้รถบัสนี่เนาะนี่จ้าสาธุมาบวชไปได้ 5,000 สาผมก็ได้รับมอบหมายไปทำหน้าที่ที่จังหวัดนราธิวาสท่ามกลางสถานการณ์ที่ตูมตามไปด้วยเสียงระเบิดการเดินบิณฑบาตพร้อมบริการอาวุธครบมือกลายเป็นเรื่องปกติ
1: oh.
0: แต่ผมก็ไม่ได้ปล่อยเสียงระเบิดดังแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับ
1: oh.
0: ระเบิดจะดังแค่ไหน
1: yeah.
0: แต่เสียงไมค์สอนธรรมะของผม
1: yeah.
0: ต้องดังกว่า
1: oh. Oh.
0: ที่นี่เป็นเหมือนสนามฝึกในการสร้างมวลชนและการฝึกฝนเยาวชนให้กับผมผมได้ทำหน้าที่ลุยอบรมเยาวชนไปทั่วทั้งจังหวัด
1: สาธ
0: ุและพาเยาวชนสวดมนต์ปะทะเสียงระเบิดแห่งเมืองนราธิวาสอยู่4ปี
1: สาธ
0: ุจ้าสวดมนต์ปะทะเสียงระเบิดไม่ธรรมดานะจ๊ะไปลองดูสักตูมนึงเนี่ยแล้วจะรู้สึกแต่นี่4ปีจนกระทั่งภาษาที่9พระอาจารย์พรหมสันและพระอาจารย์สุพจน์คงเห็นว่าผมทนต่อแรงระเบิดได้ดีจึงส่งผมให้มาทำหน้าที่ต่อที่จังหวัดยะลาย
1: ะลา
0: ผมมองผ่านความกลัวไปสู่ความกล้าน ี่เนาะเพราะถ้าเรากล้าพระศาสนาจึงจะรุ่งแต่แม้จะเป็นพระขาลุยผมก็ไม่ประมาทนะครับนี่จ้ะผมยึดหลักกล้าได้แต่อย่าห้าวนี่นะกล้าได้แต่อย่าบ้าบินผมมีที่พึ่งสองสิ่งที่ยึดอยู่ในใจเสมอ

หนึ่งคือผู้ที่เป็นที่รักสูงสุดของผมสองพระของขวัญที่ได้รับจากมือพ่อเมื่อภาษาหนึ่งเมื่อภาษาหนึ่งผมได้รับพระของขวัญจากหลวงพ่อซึ่งผมพกติดตัวมาตลอด14 ปีเลยครับโอ้โหนี่จ้า

0: ธรรมยาตรา
1: ไม่ว่าจะเหนื่อยหรือท้อเพียงหลับตาแล้วฝันเห็นหลวงพ่อมาบอกว่าสู
0: ้
1: ๆอดทนนะลูกนะเพียงเท่านี้ผมก็มีพลังพร้อมสู้ต่อทันทีครับ

0: สุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: หัวใจยิ่งใหญ่มาก
1: คร
0: ับ ช่วงมาอยู่ยะลาใหม่ๆผมก็มาแก้ตัวแล้วหัวใจพร้อมย่ามหนึ่งใบที่ปัจจัยยังมาไม่ถึงโอ้มันไม่ธรรมดานะที่ปัจจัยยังมาไม่ถึงโชคดีที่ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันครับเพราะตอนนั้นผมยังไม่มีรถผมได้ปลุกใจญาติโยมว่าภายในหนึ่งปีนี้เราต้องมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาให้ได้ผมเดินหน้าสะสมบุญทั้งกฐินเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างและตอนบนจนกระทั่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น
1: สาธุ

0: เมื่อมีผู้ใจบุญ
1: ค
0: ืออาอึ้มเจ้าของที่ดินอายุ92ปีท่านถวายที่ดินสองไร่ครึ่งให้ครับดูสิโอ้อึ้มถวายที่ดินสองไร่พระสังฆสุภิเดชประธรรมมิญญาลาครับ โอ้ท่านใจบุญอย่างเลยเนาะนี่จ้าจุดเริ่มต้นของศูนย์ไม่ได้ลาบรื่นนักเราต้องเริ่มจากการถมดินแล้วปรับหน้าดินครับนี่สร้างศูนย์ก็ต้องอย่างนี้เนอะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนศูนย์นี่

0: กี่ไร่นะ
1: 2ไร
0: ่จะต้องใช้งบถมดินมหาศาลแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ตั้งตังงานช่วยใจกับผมในยามแรงแค้นก็คือโอ้สุดยอดเลยเนี่ยชื่อของซอยเข้าศูนย์ครับซอยชื่อซอยเศรษฐีก็ทำให้ใจชื่นขึ้นมาสักหน่อยนี่นะชื่อนี่ทีนี้ยังมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งไหนดูซอยมีหลักฐานนี่จ้าแค่ชื่อซอยหัวใจกระฟองโตแล้วครับร้อยเศรษฐีนี่จะเออนี่เดี๋ยวต้องเอาปากแถวนี้เนอะเราก็สามารถทอดประปาเพื่อถมดินสร้างพื้นที่ได้สำเร็จ
1: สาธ
0: ุจะโดยมีกรณีผู้ใจบุญนี่มหาบุญนี่นะจ๊ะใจบุญมากๆเลยสามารถเข้าป่าเพื่อถมดินสร้างพื้นดินได้สำเร็จนะฮะคณะสาวนี้และคุณใบสารจ้าจากข้างทองทวีชัย5มาร่วมบุญและเป็นประธานกฐินให้ศูนย์ยะลาทุกปีครับโอ้โหใจบุญจังเลยขอให้รวยเยอะๆเน
1: อ
0: ะแล้วผ่ามาตั้งศูนย์นี้มั่งเนอะแล้วพ่อครับแม้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลายังมียังคงมีอยู่เป็นระยะระยะอย่างล่าสุดได้ปั๊มน้ำมันกันอย่างถูกเผาเสียงระเบิด

0: ก็ยังตูมดาม
1: เ
0: สียงละหมายก็ยังดังอยู่รอบทิศเสียงรถหวอยังหวีดร้องบนถนนไม่เว้นวันแต่สถานการณ์ทำใจให้สงบก็ไม่เคยเว้นวักครับ
1: สา
0: ธุโอ้สุดยอดสุดยอดนี่
1: สุดยอดเลยครับ
0: นี่การเดินปฏิบัติในยามเช้าแต่ละวันมีบริการติดตามทุกอย่างก้าวเลยครับนี่การสร้างศูนย์ได้ตีคู่ไปกับการศึกษาพื้นฐานของมวลชนในพื้นที่เพราะเราต้องรู้แบบเจาะลึกให้ได้ครับว่าพื้นที่ไหนละครวนเข้าหาแบบใดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนักรับแท้ย่อมแพ้ไม่เป็น

0: เมื่อศึกษาข้อมูลไปที่อย่างละเอียดแล้วผมก็เริ่มลุยงานด้านการเผยแผ่ทันทีในช่วงแรกผมเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆผลตอบรับที่ได้คืออาการเมินครับเขาไม่ต้อนรับเราเลยแต่ไม่ต้อนรับวันนี้วันต่อไปกับผมก็เข้าไปอีกโอ้โหนี่นักรบแท้แพ้ไม่เป็นอย
1: ่าง
0: เขาก็เมินอีกจึงคิดว่าเข้าหาครูก็น่าจะต้องเข้าแบบครูจึงสมัครไปเป็นครูพระนี่นะพอเป็นครูพระปุ๊บเขาก็ยังเมินอยู่ดีแต่ผมไม่มึนแม้เขาจะเมินที่ได้เข้าหาท่านจากคณะจังหวัดตั้งท่านจะทำจดหมายแจ้งไปยังโรงเรียนก็ผมจึงเริ่มทำการได้สำเร็จโดยใช้กลยุทธ์การให้เป็นตัวนำนี่จ้ะนี่ให้ให้
1: ให
0: ้ไม่ให้ก็ให้
1: ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้ะตรงตามคำสอนในคาถาส่วนถี่ของหลวงพ่อครับจะขอหาผู้ใหญ่ของโรงเรียนหรือประสานงานพนักในพื้นที่ผมจะต้องพกอาวุธไปด้วยเสม
1: ออ
0: าวุธจะไม่ใช่กระสุนดินปืนนะครับแต่เป็นกระสุนดินดาวถ้าไปโรงเรียนหาเด็กๆอาวุธของผมก็คือขนมครับทุกครั้งนี่มีขนมไปแจกเด็กๆเด็กจะล่าเริงตั้งใจฟังธรรมะด้วยความสุขสันต์ร่าเริงนี่นะอร่อยย่อยง่ายทานสะดวกเนี่ยฟังธรรมะก็บุญบันเทิงขนมวุ้ยคู่ใจช่วยเด็กๆตั้งใจฟังธรรมะยังมีความสุขครับนี่มาแล้วให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก
1: ็
0: จะหลังขนมให้เด็กก็สนุกสินี่นะอร่อยย่อยง่ายถ่ายสะดวกฟังธรรมะก็ดีนี่จ้ะขอหาพระผมก็จะถือถังสังฆทานกราบการถวายเพื่อเพิ่มบุญและขอคำปรึกษาต่างจากท่านก็ได้ผลดีทุกครั้งครับ นี่ถ้าเราไปแบบมือไม่ว่างหนทางก็สะดวกเพราะเราจำเป็นที่ต้องทำงานเชิงรุกครับต้องเข้าหามวลชนถ้าเราให้มวลชนมาหาก็ยากนะครับเพราะเขาไม่มากันนี่นะเขาไม่มาเราเราก็ไปหาเขาลุกด้วยการให
1: ้
0: เพื่อเปิดใจนำสู่แสงสว่างจึงทำให้ผมเข้าถึงได้ทุกโรงเรียนเข้าไปประสานงานได้ทุกวัดแต่ว่าและพระลูกวัดทุกรูปในยาต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับนี่เนาะนี่เพราะหลักวิชาคือการให้เพื่อเปิดใจและทำใจให้ใสเมื่อเปิดงานจริงๆปัจจุบันทั้งสถานศึกษาต่างอ้าแขนรับเปิดทางให้เราเข้าไปอบรมศีลธรรมจนคิวแทบไม่ว่างเลยครับตอนนี้ปีหนึ่งๆผมต้องให้การอบรมเยาวชนในโรงเรียนต่างๆไม่ต่ำกว่า 40-50 รุ่นครับเป็นผลให้ตอนนี้ยะลาสว่างสวยด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธโอ้สาธุสาธุสาธุนี่ไปตามโรงเรียนต่างๆโอ้สุดยอดเลยนี่จ้าสาธุจ้าสาธุสาธุสาธุสุดยอดเนอะทำให้สูงไปแต่ว่าทำละอบรมเยาวชนมังยลาแม้เนื้อที่จะเล็กแต่ก็เกิดกิจกรรมบุญใหญ่อย่างต่อเนื่องครับทั้งบทสามเณรรวมพลังเด็กดีวิสากว่า 1,100 คนจัดค่าเยาวชนกว่า 3,000 คนต่อปีรวมถึงโครงการถงแดงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุดยอดเลยซึ่งผมต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อที่มอบหมายพระครูบดีกาอำนวยศักดิ์หลวงพี่โจช่วยประสานงานตามนโยบายครูผู้ใหญ่สนับสนุน

0: ก็สาระของขวัญมาโดยตลอด
1: สาธ
0: ุนี่เนาะทำให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไปถึงไวความรักความศรัทธาก็ถึงใจว่าอย่างไรก็ว่าอย่างมีสันติสุขครับ
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดสุดนี่โครงการถุงแดงนี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนี
1: ่
0: ในกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวิสาเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับนี่จ้ะโอ้สุดยอดนี่เห็นแล้วน่าปลื้มไหมโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนและจัดกิจกรรมเดินธรรมยาตราหน้าเบอร์เบตงครับสาธุเจ้าโอ้นี่มีภาพบิณฑบาตตามหน่วยงานราชการและชุมชนไทยพุทธในตัวเมืองยะลาครับโอ้สุดยอดนี่เนอะเรามาฟังเพลงจากดินเป็นดาวกัน

0: 萨图萨图萨图
1: 哦，สุดยอดเลยหลวงพ่อครับดินก็คงไม่ได้แค่ดินหาไม่ได้แสงจากตะวันธรรมศาสตร์สอง
0: สาธุ
1: ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เป็นต้นกำเนิดแสงกับพระลูกชายรูปนี้แต่ขอตามติดสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม
0: สาธุ
1: หลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับฟังเลย
0: ครับ

สาธุโอ้ปลื้มนะมีพระที่ได้ทุ่มเทเสี่ยงอันตรายอยู่ภาคใต้นะมีโอกาสก็ไปช่วยส่งเสริมท่านด้วยนะคือได้มีผู้ที่มาบวชและมาเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาอย่างนี้นะก็จะขยายไปในดินแดนต่างๆของ EC ก็เหมือนกันนะเราก็มีโครงการบวชที่ เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศมาบวชอย่างโครงการบวชพระนานาชาติ AC และ WAB ที่ผ่านมาก็เอาบุญฝากพวกเรานะเดี๋ยวมาชมประมวลภาพที่ได้อบรมบวชพระนานาชาติ AC และ WAB รุ่นที่10เมื่อเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทั้งหมด27ท่าน8ประเทศลาวเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลศรีลังกาออสเตรเลียและไทยโดยใช้หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษมาชมประมวลภาพกัน

สาธุก็เป็นโครงการบวชพระซึ่งเราจัดทุกปีนะช่วงก่อนเข้าพรรษาแล้วใครอยู่ต่อก็อยู่ต่อเข้าพรรษาได้ก็อยู่ต่ออยู่สี่รูปนะมีเมียนมาอินเดียลาวและไทยนี่จะต่อสี่รูปทีเดียวก็โครงการบวชประมาณสามสัปดาห์นี้ก็ใช้เวลาไม่มากแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่คุ้มค่าที่สุดคือมีการประทำเรียนรู้ธรรมะเรื่องของการประทำวิชาธรรมกายเรื่องของยูจีไฟเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของได้มีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมยดีได้ชมวัดรู้จักวัดธรรมกายนะแล้วก็ได้ไปกราบหลวงปู่ปากน้ำได้ไปประทำที่หน้าเรือนทองของท่านแล้วก็ที่วัดบทบนแล้วก็มีกิจกรรมบิณฑบาตทั้งกิจกรรมใหญ่ในวัดแล้วก็บิณฑบาตรอบวัดรอบหมู่บ้านก็ทำกิจกรรมให้มากที่สุดในส่วนของการที่จะได้เรียนรู้และการปฏิบัติธรรมให้คุ้มค่านะฮะก็ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติธรรมกันก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีระดับหนึ่งทีเดียวในช่วงปลายปีก็คงจะมีโครงการนี้อีกนะก็จะตอนท้ายก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอันต่อไปก็เอาบุญฝากเรื่องต่อไปของการอบรมโยมบ้างนะที่ผ่านมาวันที่5ถึงวันที่9สิงหามีการอบรมประธรรมของชาวเมียนมาที่เป็นเชื้อสายไทยใหญ่นะก็มีการอบรมประธรรมที่วัดประธรรมกายชมกันเลยนะฮะ

เชิญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านช่วงนี้เป็นโครงการอบรมปฏิบัติธรรมชาวเมียนมาชื่อสายไทยใหญ่28ท่านที่มาจากนครย่างกุ้งและนครมัณฑะเลย์วันที่5ถึงวันที่9สิงหาคมก็มีการปฏิบัติธรรมมีการศึกษาธรรมะเน้น3ประการ3เรื่องก็คือการปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกายการได้เรียนรู้หลักของมณฑิสากลที่เรียกว่าอยู่จิตไฟเช่นสะอาดระเบียบเป็นต้นและเรื่องของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมทั้ง3ประการนี้ก็จะได้เรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันกลับไปก็จะได้ไปรวมกลุ่มในการที่จะได้สวดธรรมจักร

0: már hop-top kan. Már lejött, hogy a hó. Már ne hành căn dịch cách chơi diễn chơi xì cấm kha
1: ờ khả này mà ý hàng này cũng kịp nà khả bên chữ năng tiếp lại mà vay ăn trống này ý hàng tám ạ cái ạ này mình อันใจลีนันค่ะใจเปียวนันค่ะอันสั่งซ้อนปันก็เป็นอันรีโมทโมดเจ้าเขาแลตั้งก้นเหตุการณ์ทางในก็ล้มลาบอันดีๆค่ะลำแก้ววะแก้ค่ะเราเป็นคนไทยใหญ่มาจากพม่าเสื้อนางเทพนะมาก็สนุกเลยที่มาวัดก็ชอบค่ะเข้าใจค่ะชอบมากๆสบายจังค่ะรู้สึกสบายใจด้วยค่ะ

ครงการที่จัด ไปทำชาวต่างประเทศซึ่งก็จะมีโครงการเป็นช่วง5วัน7วันนะก็เดี๋ยวทางท่านก็จะประกาศให้ทราบว่ามีช่วงไหนบ้างเอาต่อไปเป็นช่วงวันแม่ที่ผ่านมาก็ได้มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ในวันเดียวกันมีทั้งเปิดห้องปฏิธรรมที่คอ30เรียกว่าห้องกลางใจสายสว่างมีกิจกรรมคุณลูกกราบคุณพ่อคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติมีการถวายพระป่ากองทุนพระทหารตลอดทั้งปีมีการถวายกองทุนกฐิน 30,000 วัดในนามพระพ่อธรรมชโยแล้วก็มีถ่ายชีวิตโคท้อง2ตัว4ชีวิตก็เดี๋ยวชมภาพกันที่ได้ประมวลภาพมา

ให้ดูนะก็มีการเปิดห้องกลางใจใสสว่างมีการปล่อยโคท้องนะนี่เปิดห้องกลางใจใสสว่างนะซึ่งเราสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวันนะเช้า8โมงครึ่งนะถึง10โมงครึ่งตอนบ่ายก็บ่ายโมงถึง4โมงเย็นก็มานั่งสมาธิด้วยกันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะจะมีนี่พิธีลูกกราบคุณพ่อคุณแม่นะก็พิธีทอดพระป่ากองทุนพัฒนาหารทั้งปีแล้วก็ถวายกองทุนกฐิน 30,000 วัดในนามหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ถ่ายชีวิตโคท้องนะก็ได้บุญใหญ่ด้วยกันนี่ทั้งหมดที่ก็เป็นเรื่องของการที่เราได้บุญกันนะแล้วก็การไปทำที่ห้องกลางใจแสงสว่างนะก็มานั่งสมาธิด้วยกันได้นะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะทุกวันนะต่อไปก็เรื่องของการที่พระอาจารย์นำพาชมเจดีย์พาบูชาเจดีย์ทุกวันเวียนทักษิณทั้งเช้าทั้งบ่ายอาทิตย์เช้าทั้งเย็นเช้าก็7โมงครึ่งถึง8โมง15ช่วงเย็นก็6โมงเย็น15นาทีถึง1ทุ่มโดยประมาณนะแล้วก็มาเวียนประทักษิณรอบเจดีย์กันส่วนท่านใดไม่ได้มาก็มาเข้า TikTok ของพระมหาสุรัตน์อาคัสโน PM. สุรัตน์นะ PM SURAT นะหรือพระมหาสุรัตน์อาคัสโนก็มาเข้า TikTok ของพระมหาสุรัตน์กันแม้ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่ส่งใจมาความปลื้มปิติในบุญความศรัทธาเริ่มใสนั้นย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ดังพระบาลีที่ว่าติดทันเตนุพุเตจาปิสเมจิเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิตตาคัจจติสุขติตถาคตยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเริ่มใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมประเสริฐสุขติเพราะเหตุแห่งจิตเริ่ม

ใสดังนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ส่งใจมาได้บุญใหญ่ไปด้วยกันต่อไปก็โครงการในอนาคตเมื่อกี้นี้ได้อนุโมทนาบุญที่ผ่านมาแล้วก็ต่อไปก็เรื่องของการที่จะมีอะไรบ้างวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมก็จะมีการไปทำนะตั้งโครงการเอาไว้ว่ามาที่ต้นเดือนวันที่4ตุลาคมแล้วก็ไปทำที่เขาใหญ่เสร็จแล้วก็กลับมาวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่นะวันที่10คือมาทีได้2งานเลยฮะมาวันที่4เสร็จแล้วก็ไปทำเสร็จแล้วก็มาร่วมงานวันที่10ตุลานะวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ก็ได้บุญใหญ่ด้วยกันนะต่อไปก็ช่วงออกพรรษาแล้วก็จะมีการถวายกฐินสมทบอย่างประเทศต่างๆทั้ง4ประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะก็ในช่วง1เดือนออกพรรษาแล้วถึงวันลอยกระทงเพื่อใครสนใจจะไปทอดกฐินด้วยกันก็ไปร่วมงานกันหรือส่งปัจจัยสมทบกับคุณครูไม่ใหญ่นะก็ทอดกฐินสมทบในแต่ละประเทศ4ประเทศรวมแล้วก็ประมาณ200กว่าวัดก็สมทบทุนกันมาคนเล็กคนน้อยนะชื่อว่าเราได้ร่วมบุญกับวัดต่างๆทั่วประเทศในแต่ละประเทศทั้ง4ประเทศคือลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะต่อไปเรื่องโครงการบวชพระที่เมื่อกี้เราเห็นบนภาพแล้วมีโครงการบวชพระนานาชาติ ACWWAB รุ่นที่11นะตั้งใจไว้ว่าปลายปีนะ25พฤศจิกายนถึง22ธันวาคมประมาณ28วันนะก็วันประชาวันที่5ธันวาคมหลังจากนั้นท่านใดที่อยู่ต่อก็สามารถที่จะเข้าสู่โครงการธรรมยาตรานะก็รับชาวต่างประเทศเป็นหลักโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะชาวไทยบ้างแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็โดยมากจะเป็นผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษคล่องแล้วก็เคยไปเรียนต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต่อไปก็มีการประทับพระมหาเถระและแกนนำ AEC นะท่านมาถวายรับถวายสังฆทานวันที่21ธันวาวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทศชิโวก็นิมนต์ท่านไปประทับและก็สัมมนาเรื่องธรรมจักรกัปปนสูตรก็ประทับที่เขาใหญ่นะทั้งพระเถระและก็โยมนะแกนนำ AEC22ถึง28ธันวาคมที่เสวยธรรมเขาใหญ่นะโดยมากก็จะมีชาวเมียนมาที่เป็นแกนนำมาประทำกันนะก็นี่ก็เป็นเรื่องของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเข้าสู่นะวันนี้เตรียมเรื่องเทศมาก็คงได้พอประมาณนะฮะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็เกินสักหน่อยหนึ่งนะฮะเรื่องของโทษของกามและคุณของการออกบวชวันนี้ก็เป็นตอนที่3เป็น EP ที่60นะก็นำโอวาทของคุณยาอาจารย์มาโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยของหลวงพ่อของหลวงปู่พระปากน้ำทยอยมาวันครั้งนี้ก็เป็นตอนที่3มาเล่าสู่กันฟังโอวาทคุณยาอาจารย์เรื่องแรกก็คือเรื่องความสบายนะฮะเรื่องความสบายคนเรามันจะแต่งงานไปทำไมนะอยู่คนเดียวแสนสบายเหมือนนักน้อยที่จะบินไปไหนก็ได้นะนี่เป็นคำสอนของคุณยาอาจารย์ที่เตือนให้เราประพฤติพรหมจรรย์ให้เห็นโทษของกามคุณของการประพฤติพรหมจรรย์หรือถ้าเป็นผู้ชายก็ออกบวชนะผู้หญิงก็บวชด้วยใจนะโอวาทต่อไปเห็นชัดพ่อยายเห็นชัดว่าถ้าเขินไปยินดีในกามแล้วก็เท่ากับว่ายอมเป็นบ่าวเป็นทาสของไอ้ดำหรือพยามานนะฮะยอมให้เขาสับเขาขกแล้วยายไม่ยอมถ้ายอมก็เท่ากับเป็นแพ้เขาแล้วตั้งแต่แรกจะไปสู้เขาได้อย่างไรใครติดในกามก็สร้างหรือไม่ได้ตลอดเอาตัวไม่รอดนะนี่ก็เป็นเพราะว่าคำวิทยาอาจารย์เพราะว่าต่อไปการสร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังนี่ท่านในโอวาทกับอุบาสกเตรียมบวชนะเมื่อเราเข้าวัดเพื่อหวังสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมก็ต้องทำจริงจริงจังๆจึงจะไปตลอดรอดฟังได้ยายอยากให้ทุกคนไปได้ตลอดรอดฟังจะไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่ต้องระวังก็คือเรื่องผู้หญิงเรื่องนี้สำคัญมากอย่าเอาความสงสารเดินหน้าต้องเอาปัญญา

0: เอาอุเบกขาเดินหน้าแล้วเอาความสงสารเดินหน้าแล้วถ้าความสงสารเดินหน้าแล้วเราจะตกกระป๋องเรื่องนี้ยายเห็นมาหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องระวังใจของเราให้ดีอย่าเชื่อมสะพานอย่าท่าสะพานให้เขาเป็นอันขาดเพราะถ้าใกล้ชิดแล้วจะเลิกได้ยากเราจะท่าสะพานให้เขาก็หมดเรื่องถ้าเราไม่ทอดให้เขาก็ข้ามมาไม่ได้นักปฏิธรรมมักจะเสียในเรื่องนี้มากที่สุดเป็นเรื่องที่ตัดทอนบารมีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีคุณนิดเดียวมีแต่โทษมากมายแม้คนที่สร้างบารมีไปไม่ได้ตลอดก็เพราะเรื่องนี้ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังไม่มีได้จะดีที่สุดจะได้สร้างบารมีไปตลอดมีบารมีมากบริสุทธิ์สะอาดมากรู้เห็นวิชาได้มากและชนะทุกอย่างและชนะทุกอย่างได้หมดนี่ก็เป็นคำสอนคำเตือนของท่านซึ่งแม้แต่ฝ่ายหญิงก็ตามนะก็เหมือนกันฮะก็อย่าไปทอดสะพานนะอย่าไปคุ้นเคยมากถึงเวลาก็ถอนตัวไม่ขึ้นอย่างที่ท่านเตือนไว้นะแล้วก็เมื่อเราได้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่มีครอบครัวคู่ครองดีที่สุดแต่ถ้ามีแล้วก็ประคับประคองกันไปบางคนก็อยู่ด้วยกันเหมือนกับพี่น้องนะบางคนบอกเนี่ยแต่งงานกับกันไปสักระยะหนึ่งก็เหมือนเพื่อนกันนะฮะไม่มีเรื่องของสามีภรรยาเป็นเรื่องก็เหมือนเพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเรื่องต่างตกทุกข์ได้ยากก็มีเพื่อนคู่คิดมีคู่ใจช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็ได้ไประดับหนึ่งแต่คนเดียวอย่างที่คุณยายท่านสอนเหมือนนกที่บินบนอากาศจะไปไหนก็ไปได้นะนี่ก็เป็นก็คิดธรรมะที่มาในวันนี้เท่าที่เวลาจำกัดปิดท้ายด้วยที่หลวงพ่อท่านได้หลวงพ่อธรรมชโยได้ตั้งจิตอธิษฐานที่ผาดำนะที่ท่านได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นหลักในการที่จะสร้างบารมีสืบต่อไปเดี๋ยวมาชมคลิปสุดท้ายกัน
1: ถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมทโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศให้ทราบว่าข้าจะอุทิศชีวิตนี้ปรีเพื่อพระศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอดเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพาน

เราก็ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังโอวาทของหลวงปู่ของหลวงพ่อธรรมชโยของคุณอาจารย์แล้วก็คิดในการที่ได้เห็นโทษของกามและคุณของการออกบวชมาพอสมควรก็เป็นข้อคิดนะเอามาเตือนจิตเตือนใจเรานะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็พระพุทธอาจารย์ดีที่สุดนะหรือใครที่แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะแล้วก็ทอยทอยอาศัยกันนะแล้วก็ประคับประคองกันสร้างบารมีไปด้วยกันยิ่งชวนกันประพุทธอาจารย์ได้ยิ่งดีเลยนะเหมือนกับปิปริมานต์ปิปริมานพและนางภัทรกาปิลานีแม้ไม่ได้ตั้งใจจะมีครอบครัวแต่ถูกคุมถุงชนพออยู่ด้วยกันแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งคู่แล้วถึงเวลาก็ต่างคนต่างมีความตั้งใจที่จะออกบวชทั้งคู่นะพอถึงเวลาออกบวชเนี่ยแผ่นดินรับทราบรู้เห็นเป็นพยานเลยแผ่นดินไหวเลยนะนะและต่างคนก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เรามามีโอกาสมาช่วยกันสานงานพัฒนามาช่วยงานพัฒนามาบวช

ชายมาบวชเป็นพระฝ่ายหญิงก็มาเป็นบริการหรือมาเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานประจำหรือว่าช่วยงานเป็นครั้งคราวเป็นพระธรรมก็ได้นะพระอาจารย์ก็เชิญชวนไว้ล่วงหน้าว่าใครมีเวลาก็มาช่วยพระอาจารย์นะผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างๆภาษาอังกฤษภาษาเอเชียลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามหรือภาษาอื่นๆนะมาเป็นล่ามมาทำโซเชียลมีเดียทำเกี่ยวกับคลิปต่างๆตัดต่อคลิปนะหรือทำงานธุรการงานคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมาช่วยงานกันได้มาเป็นอาสาสมัครประจำหรืออาสาสมัครแบบพาร์ทไทม์ก็ได้นะติดต่อมาที่นามบัตรของพระอาจารย์นี้นะขอให้มีคุณสมบัติที่ว่าใจชอบรอบรู้สู้งานปฏิภาณไวใจบริสุทธิ์นะก็มาช่วยงานกันได้นะในที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักสร้างบารมีทุกท่านที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสร้างบารมีไปด้วยกันกับคุณครูไม่ใหญ่และหมู่คณะขอให้ความตั้งใจในการทุ่มเทในการสร้างบารมีของพวกเราทุกคนจงเป็นพังสำเร็จติดตัวไปทุกภพทุกชาติให้แข็งแรงอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นในการสร้างบารมีสืบไปและสามารถปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณอาจารย์ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
5: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
6: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
5: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
6: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
5: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
6: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
5: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
6: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได
4: ้ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
6: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายธรรม 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลย
5: จากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุล
6: ได้จำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้
5: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
4: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมท

0: ธนบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่

ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เผยเยอะเปลือกตาขึ้นมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเผยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงาน

ลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาด

ในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่

ถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะ

กำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ เดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสๆเราก็จะอยู่

สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้ารู้ทุกคนในความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อ่ะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ

แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆทั้งส

นึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ

สัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศและใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวแต่ยังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุก

คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งๆไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครได้ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆ

บ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนก็ไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อ

แม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการ

ต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเป็นกายมนุษย์ละเอียดนี่เราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำไปแล้วก็ทำมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไป

ริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปที่อยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามปิรุคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานั่นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดหรือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละ

เรื่องโลกโลกเมื่อถูกบดบังด้วยความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของ

ชีวิตถ้าที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิรูปของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งและความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชานเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเรา

ต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ย

ละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย

ใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลาง

เอาอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็น

0: ยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัปปยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์

0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย